0: บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดน ให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึง สาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพลมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสันไลท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวคุรวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาเราจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีกิสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ6-2ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่สองพระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่

0: และธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้าง

ันจากพระวรสารนักบุญยรบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสิน

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสตชนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสตชนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันธนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราคำนับพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของการเขียนของความพระองค์และการเขียนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหาร้อยแปดพันชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

รับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับตอนแรกว่าจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าจะไปขอนแก่นนะครับแต่เลื่อนนะฮะเลื่อนไปเป็นวันพุธแทนก็เลยกลับมาพบกับคุณคูณอีกครั้งนะครับกับรายการนี้คิดถึงวันๆทำกลางสภาพอากาศที่ฝนตกปล่อยๆนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ขับรถขับราก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าปกติหน่อยแล้วกันนะครับฝนตกถนนลื่นแล้วก็ขอให้คุณเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะฮะฝนตกแบบนี้หลายๆท่านอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดนะครับเปิดรายการด้วยผลงานเพลงของวงกระท้อนนะครับทักทายเข้ามานะครับเป็นท่านแรกก็คือประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับอยากฟังเพลงบุญแข่งเรือมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านเลยนะฮะโดยเฉพาะอึ่งวัดป่าโล่บ้านวนาสมัคคีนะครับปุ้ยปราณีซอยหนองจอกข้างวัดพระธาตุเชิงชุมและให้พระท่านสวหมู่6ทุกท่านด้วยนะครับชื่นชอบบทเพลงแนวนี้นะครับเพลงสตริงเก่าๆนะฮะหรือว่าเพื่อชีวิตอะไรอีกคือนะฮะเพลงสหประชาชาติอะไรที่คุณเคยประทับใจในครั้งอดีตก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่061-964-0999นะครับหรือว่าจะทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้แล้วก็ขอสวัสดีไปยังผู้ที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์พี่ดาหัวหินพี่สาวที่สุดสวยใจดีนะครับพี่ยุ้ยภูเก็ตน้องกบออสเตรเลียพี่เบิ้มสหรัฐเสียนินไต้หวันและก็ทุกท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับเช่นเคยครับผมมาพร้อมกับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทปกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านนนชิงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเสียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือ FC ทุกท่านนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างมากมายและก็ขอทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ก็ทักเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับป้าต้อยนะฮะป้าตุเสรีพัฒน์นะครับช่างเชษน้องว่านไฟท่านปออดาวิดนะครับพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับอมนสกลทวาปีและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันนะครับรับฟังและก็แจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับกับคิดถึงวันๆนะครับ

นี่คือเพลงทำใหม่นะครับของพี่ป้อมและก็พี่โตอัศนีวสันโชติกุลนะครับกับคำถามมากมายนะฮะทุกท่านต้องเคยเจอนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างงู้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับที่คือบทเพลงจบมันที่เรานำมาฝากกันนะครับกับคิดถึงวันๆในชั่วโมงแรกขอบคุณไปยังพี่ปิ๊กสุริสวัสดิ์นะครับบอกว่าฝนตกก็ยังสัญญาณชัดเจนดีพร้อมกับขอเพลงทรายกับทะเลนะครับกับแฟนรายการทุกท่านให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยขอบคุณนะครับพี่ปิ๊กครับพี่ดาสุดสวยจากหัวหินอยากฟังเพลงช้ำไปตามฟอร์มนะครับอยู่ในอัลบั้มพี่ราบข่าวเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ดาหัวหินพี่สาวใจดีครับคุณหน่อยผู้พานก็ฟังเพลงสายใยรักของพี่อิ๋วพิพยมเรืองโรจน์นะครับในขณะที่คุณหนิงจากโคกศรีสุพรรณอยากฟังเพลงฝากฟ้าทะเลฝันนะครับผลงานของพี่เบิร์ดธงชัยมิตรไตรในชุดแรกเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอนะครับขอบคุณอย่างมากมายครับมองไปนอกห้องส่งก็นะครับมีสายฝนโปรยปรายชุ่มฉ่ำเย็นใจอยู่ในตอนนี้ห่วงใยเหลือเกินในการใช้รถใช้ถนนนะครับรวมทั้งสุขภาพของคุณด้วยนะครับงั้นก็เพิ่มความระวังนะครับและก็ขอให้คุณปลอดภัยกันทั้งหมดเลยสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราครับไปที่ผลงานเพลงต่อไปนะครับผมตั้งเพลงของ XYZ ไว้

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ของไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844 โอเคคอนกรีตท่าแร่

0: ุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์0872199503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ดาแก้วบัวสายจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับฝากเพลงนี้ให้กับแฟนๆรายการของคลื่นนี้ทุกๆท่านเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับ3หนุ่ม3มุมนะครับขอบคุณพี่ปิ๊กด้วยนะครับพี่สาวที่ใจดีครับกับเวลาตอนนี้ 8:40 นาทีคิดถึงวันๆในชั่วโมงแรกรับใช้คุณนะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานนะครับผ่านอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดน้ำอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกและก็ยังรับตัวแทนร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณอาไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านที่มีงานมีการต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับสนใจติดต่อที่0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาที่อะไก่สดท่าแรกครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงนะครับเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในและก็อื่นๆครบครันเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับโดยเฮโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60 ปีและมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพการบริการและก็ราคาจากบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดตั้งอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นถ้าที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่นะครับสนใจติดต่อที่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์ได้นะครับ0654012028นะครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาช่วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟกันเถอะนะครับทั้งอาคารบ้านเรือนสำนักงานร้านมินิมาร์ทร้านกาแฟเป็นต้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์0815369695ครับและวรวุฒิโลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสนะครับ
งานฝีมือปราณีสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1นะครับถนนคนธรรมดาข้างๆซอย 7-11 นะครับตรงไปทางท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับเราพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันวานครับผมไปฟังเพลงในอัลบั้มชุดแรกของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับจากคุณหนิงโคกศรีสุพรรณฝากฟ้าทะเลฝันครับ

2ของพี่อิ๋วพิทยมเรืองโรจน์นะครับเพลงสายใยรักนะครับที่ส่งเข้ามานะครับจากใครเอ่ยนะครับจากคุณหน่อยบูผ่านนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:52 นาทีนะครับโอ้วันนี้รู้สึกขมคอนะฮะคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดหัวฝากความรักสงสัยนะฮะคิดถึงภาราแน่ๆเลยผมนะระมัดระวังกันด้วยนะครับสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นนะครับอะไรสุขภาพดีนะฮะทำอะไรมันก็สะดวกนะฮะมันก็คล่องแคล่วเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันก็ศักยภาพมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นห่วงใยคุณๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่นะครับคุณแม่มาริยารัตยาธาตุวิสัยนะครับคุณแม่อธิการุณีฝากประชาสัมพันธ์มานะครับคณะพระกินีรักกางเขนแห่งท่าแร่นะครับมีความยินดีเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับหรือว่าฉลองอารามประจำปีนะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับเวลา10:00 นและก็จะมีพิธีมิสซาตรีวานในคืนก่อนงานนะครับ3คืนด้วยกันนะครับคือวันที่16และก็17นะครับเวลา19:00 นและก็ในวันที่10วันศุกร์ที่18นะครับเวลา19:00 นจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ถึงอารามนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองงานของอารามประจำปีได้นะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ครับนะพี่ดาพี่สาวสุดสวยจากหัวหินนะครับบทเพลงนี้ฝากไปยังพี่ดาพี่ไก่อูพี่เจี๊ยบพี่ล่านะครับ4สาวสวยจากท่าแร่ที่นะครับไปทำงานทำการอยู่ที่หัวหินอยู่ในตอนนี้นะครับกับบทเพลงนี้ช้ำไปตามฟอร์มอารัมนกพิราบขาวครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันธนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวันวานนะครับวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับจะอยู่กับผมไก่วุฒิกรายทองต่างนะครับชั่วโมงที่2ในต้นชั่วโมงเราก็จะเปิดเพลงสหประชาชาตินะครับเพลงแรกนะครับเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับชื่อเพลงอนักนะครับขับร้องโดยคุณเฟรดดี้อากิล่านะครับร้องเองแต่งเองนะครับเพลงนี้โด่งดังอย่างมากนะครับออกในปี1977หรือว่า2522นะครับซึ่งคนไทยเราจะคุ้นเคยกับเพลงลุงขี้เมาของคาราบาวนั่นเองนะครับที่แอดคาราบาวนะครับหยิบเอาทำนองของเพลงนี้อนักนะครับของประเทศฟิลิปปินส์มาใส่เนื้อร้องเป็นชื่อไทยก็คือเพลงลุงขี้เมานะครับส่วนคำว่าอนักในภาษาตากาล็อกนะฮะหรือฟิลิปปินส์นั้นก็แปลว่าเด็กน้อยหรือว่าแปลว่าลูกนั่นเองนะครับนำมาฝากกันส่วนเพลงนี้นะครับเพิ่งจบไปก็คือ The Sound of Silence นะครับศิลปินคู่หูดูโอนะครับระดับโฟกระดับตำนานนะครับของคุณโทมไซมอนแอนนะครับกาฟังเคนนะครับเพลงนี้อายุอนามป๋อยก่อนผมเกิดดีนะครับ2506นะครับป่าเป็น2เพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับกับคิดถึงวันวานกับเวลาตอนนี้9นาฬิกา14นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราชื่นชอบบทเพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้นะครับรายการนี้จะอยู่กับคุณทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับ FM 104.5 วิทยุมิสสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูดศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมท่านนายกเทปากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชรีอุดมนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงและวรวุฒิโลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนครับ

ชันของพี่บุ๋มจุฑามาสนะครับแห่งปูฝ้ายนะครับที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของเธอนะครับอัลบั้มรอสัญญาและก็หยิบเอาเพลงนี้นะครับต้นฉบับก็เป็นของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับแต่คนแต่งก็คนเดียวกันก็คือคุณชมพูฟรุตตี้นะครับสามีของเธอนั่นเองนะครับกับเพลงนี้ละครเศร้านะครับจากคุณแม่น้องการสกลนครนะครับขอฟังเวอร์ชันนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงในอัลบั้ม City Chorus จากฐานต้นฉบับก็เป็นของอริสมันนะครับ9นาฬิกา23นาทีกับคิดถึงวันวานประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับแป๊บเดียวก็มาถึงเดือน9นะฮะเดือนหน้าก็ตุลาเดือน10นะฮะต่อไปก็พฤศจิกาเดือน11ธันวาเดือนที่12ปลายปีพอดีนะครับรวดเร็วนะครับเวลา365วันนะครับในแต่ละปีฉะนั้นเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับหากตั้งทำอะไรดีๆให้กับชีวิตก็อย่ามัว ROA ลังเลใจนะครับรีบทำทันทีไม่งั้นเวลามันจะไม่รอใครนะครับผ่านไปแป๊บเดียวแล้วเวลาก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสียโอกาสในการทำสิ่งดีๆให้กับตนเองและก็ครอบครัวครับ

0: ต้อมเรนโบว์ฝากเป็นพิเศษสุดสำหรับพนักท่านสวหมู่หนึ่งนะครับบอกว่าให้ผมช่วยเลือกเพลงเก่าๆให้ผมก็เลยจัดเพลงนี้ให้เลยนะครับต้นฉบับเป็นของคุณทูลทองใจนะครับกับเพลงในฝันเมื่อคืนคุณฝันว่าอะไรหรือเปล่าจำได้ไหมความฝันของคุณนะฮะเดี๋ยวถามช่างเชษดีกว่าโทรเข้ามาพอดีนะครับอ้าวรีบวางเลยกลัวถามว่าจะสัมภาษณ์ซะหน่อยว่าฝันอะไรนะครับเมื่อคืนผมก็ฝันอะไรนี่แหละแหมนะฮะตกใจเหมือนกันความฝัน
1: ความรัก
0: เหมือนโดนไล่ตีนะตีกับอะไรไม่ใช่คนด้วยนะมันเหมือนผีไงนี่แหละนะฮะความฝันบางคนก็มีความสุขในการฝันนะฮะฝันว่าได้เป็นพระเอกฝันว่าได้เป็นนางเอกแต่ถ้าเกิดฝันเป็นพระเอกนางเอกในประเทศอินเดียนี่คุณจะเหนื่อยมากเลยนะครับเคยดูหนังอินเดียไหมครับเวลาเขาจีบกันนี่เขาจะวิ่งข้ามภูเขานะฮะหลายลูกเพราะฉะนั้นคุณต้องฟิตนะฮะถ้าเป็นพระเอกนางเอกอินเดียนี่แม่ความฟิตต้องเป็นเลิศไม่งั้นวิ่งข้ามเขาไม่ไหวนะครับช่างเชษโทรเข้ามาใหม่หน่อยนะครับเมื่อกี้ผมรับไม่ทันนะครับไปจะสัมภาษณ์ซะหน่อยช่างเชษรีบวางเลยกลัวนะฮะกลัวทำไมเสียงหล่อยอช่างเชษนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับของจ่าหยุยเทศบาลเมืองทองท่าแร่นะครับน้องหยุยนะครับศึกเอกศักดิ์ณรงค์เครื่องพันนะครับน้องชายคนนี้หล่อมากหุ่นก็ดีเตะบอลก็เก่งนะครับเรียบร้อยพูดเพราะวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ก็ขอให้จ่าหยุยนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะครับน้องว่านไฟพุทธิสัยก็ถือโอกาสนี้บอกว่าฝากเพลงอวยพรวันเกิดให้กับทุกท่านที่เกิดในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันตรงคล้ายวันคล้ายวันเกิดของพระสันตะปาปาลีโอที่14ด้วยนะฮะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับ

ไอ้ลมที่หวังดีนะครับคุณสายเจริญปุระนะครับเป็นบทเพลงที่มอบให้กับทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นี่ครับในวันนี้นะครับจากน้องว่านไฟผู้ที่ใสพิเศษสุดสำหรับจ่าหยุยเมืองทองนะครับเมื่อกี้ก็รับโทรศัพท์จากช่างเชษนะครับช่างเชษก็รู้จักมักคุ้นกับจ่าหยุยดีนะครับก็เลยไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกจากปาปายาป๊อกป๊อกเพลงนี้ของเชอรี่เมฆวัฒนานะครับ

ไรบ้างนะฮะไม่เคยกินส้มตำนะฮะอาหารจานโปรดอาหารจานเด็ดของทุกๆท่านนะครับบางท่านก็กินตำไทยนะครับบางท่านก็กินตำลาวนะฮะหลังๆมานะครับตำอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะฮะตำโคราชตำหนองหานตำซั่วตำกุ้งสดตำถาดป้ายนะครับสุดยอดคนไทยต้องยกให้เลยนะฮะในการรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆนะครับภาคต่างๆก็มีเมนูเด็ดมากมายนะครับโด่งดังนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับต้องอาหารไทยนะฮะโดยเฉพาะส้มตำนี่แม่นะฮะบางคนนะครับพริก2กรัมเส้นมะละกอ10เส้นพอมีรู้ว่ามันตำส้มตำหรือตำพริกกันแน่นะฮะกินเผ็ดมากๆก็ไม่ดีนะครับระมัดระวังกันด้วยนะฮะสมัย30 40ปีก่อนนะครับเคยดูไหมครับรายการท้าพิสูจน์ทางช่อง7สีนะครับมีหนุ่มคนนึงนะฮะโชว์การกินพริกโอ้โหนะฮะหลายกำมือตามด้วยน้ำปลาสุดยอดนะครับทุกคนทึ่งไปตามๆกันนะฮะว่าทำไมเป็นมนุษย์ที่กินเผ็ดเหลือเกินแต่ไม่นานเขาก็ตายเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าเสี่ยงนะครับอะไรที่มันเกินไปมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่กินเผ็ดมากๆก็ลดลงหน่อยนะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสาโรลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับและก็รับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173นะครับสั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรเสบือพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่นะครับจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการนะครับหรือว่างานขาวดำอยากจะได้สินค้าในร้านไปใช้ก่อนก้าวมาติดต่อรับได้เลยนะครับเราค่อยเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056นะครับไก่สดท่าแรกของเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณนะครับตร.อ.โอเคท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบ.ต่อภาษีนะครับประกันภัยรถทุกชนิดรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตร.อ.โอเคท่าแรกนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกดินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในนะครับซี่โครงเครื่องในนะครับเนื้อขาลานและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับโดยเฮโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเลททุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ทีเดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจในราคาสุดพิเศษนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าตั้งอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ
ขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับตั้งอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่หมวยนะครับ0654012028ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พาร์คจำกัดโดยคุณโอธนภัทรพีระธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานนะครับร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับวรวุฒิลงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบกรีซงานฝีมือปราณีสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ชุมชนท่าชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอย7 11ถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือด้านซ้ายมือนะครับก็จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโลงศพนะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับ

ากพี่ปิ๊กสุริสวัสดิ์นะครับอีกครั้งกับเพลงคู่นะฮะพี่ปิ๊กบอกว่าทุกวันต้องฟังเพลงคู่นะฮะไม่งั้นมันจะนะฮะไม่สบายตัวจัดให้นะครับเพลงนี้ที่พี่ปิ๊กขอเข้ามานะครับจูบเย้ยจันอัลบั้มรวมดาวนะครับขับร้องโดยพี่ต้อมเรนโบว์ร้องคู่กับพี่โอทวินันท์คงครานนะครับมองไปนอกห้องทรงนะครับเห็นพี่ต้อยสมจิตมังกายมาแล้วนะฮะพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายไม่หยุดหย่อนอยู่ในตอนนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับก่อนจากการขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดสะกิดใจจากหนังสือที่พระคุณเจ้าปู่จำเนียนสันติสุขนิรันดร์เขียนเอาไว้นะครับวันนี้สั้นๆนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าการควบคุมตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับนี่ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผลงานเพลงสุดท้ายหัวใจสะออนของพี่ป้อมอัศนีนะครับอีกครั้งจากช่างเชษวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกข้างหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนเป็นความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตนะครับมังไก่ขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันจันทร์ครับที่14เดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับวันนี้มาพร้อมฟ้าพร้อมฝนหลังจากนะครับเบิ่งข่าวนะครับข่าวก็จะมีฝนนะครับตกนะครับหลายมื้อได้พี่น้องเอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับในเรื่องของนะครับพายุนะครับเข้าเนาะหรือว่าฝนสิสั่งฟ้าปลาสิสั่งนองบ่พี่น้องหลายผู้หลายคนนะครับเมื่อวานนี่ก็ตกในช่วงประมาณจัก12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงนะครับหลังจากที่นะครับทางชมรมนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับทะเล2018กำลังเหตุนะครับกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็ได้ในเรื่องของนะครับทัศน์ในการออกกำลังกายนะครับโดยมีวิทยากรนะครับให้ความรู้ในเรื่องของทัศน์นะครับการออกกำลังกายด้วยนะครับการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับก็เนื่องจากทางชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2018นะครับได้รับนะครับทุนสนับสนุนนะครับกองทุนรับประกันนะครับเพื่อสุขภาพจากเทศบาลทะเลนะครับทุกปีวันเหตุกิจกรรมนะครับเพื่อจะได้ส่งนะครับรายงานนะครับโดยมีทางท่านนะครับศิริพงษ์เซียนพุนแสงนะครับนายกเทศมนตรีตำบลทะเลนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานนะครับในพิธีนะครับเปิดนะครับว่าจะเป็นทางกำนันนะครับเกียงไกรว่างป้องกำนันตำบลทะเลนะครับแล้วก็มีทางผู้ใหญ่นะครับมังกรสว่างศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะครับผู้ใหญ่นันธานิชชัยหมื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลทะเลตลอดจนนะครับผู้ช่วยนะครับและกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้ให้ความสำคัญเป็นต้นผู้ปกครองนะครับเขาร่วมกิจกรรมกันจนเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับเมื่อวานที่สนามเซนโรแลนด์ตำบลทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับผู้นำนะครับบางส่วนนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับกับทางชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลแล้วก็เฝ้าไปนะครับประชุมเตรียมนะครับความพร้อมในการฉลองวันเด่นฟาติมาทะเลนะครับอยู่ห้องประชุมนะครับวันเด่นฟาติมาทะเลนะครับโดยคุณพ่อพิทยาชัยมุกดาสกุลนะครับอธิการวันเด่นฟาติมาทะเลได้เห็นหนังสือนะครับถึงบรรดาท่านนายกนะครับทั้งสองเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้นะครับช่วยงานมาคู่ปีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแนวทางเก่านะครับที่ได้เห็นหนังสือเชิญร่วมประชุมเตรียมงานฉลองวันเด่นฟาติมาทะเลประจำปีนี้นะครับปีนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่10นะครับตุลาคมพ.ศ. 2519ครับพี่น้องเอ๋ยนะครับก็เว้าสู่พี่น้องฟังคร่าวๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะฮะมาเว้าเรื่องเพลงวันนี้พี่น้องเอ๋ยเพลงฝนลิ้นนะครับในเมืองหลวงนะครับไผ่พงศธรนะครับเป็นผู้ร้องนะครับเพลงนี้ผู้จัดนะครับฝากให้พี่น้องสุขู่สุคนเด้อที่ฟังรายการอยู่นะครับว่าจะเป็นทางในประเทศนะครับนอกประเทศต่างหมู่บ้านต่างอำเภอนะครับที่ให้การติดตามรับฟังนะครับอยู่เป็นประจำนะครับช่วงนี้ฝนตกลินเนาะเข้ากับบรรยากาศ ฝนลินในเมืองหลวงนะครับมีแฟนเพลงแนะนำเพลงเข้ามานะครับนะครับตามไทม์ไลน์ก็ดีหรือว่าทางข้อความก็ได้นะครับเนาะเข้ามาตั้งแต่เช้าครับพี่น้องเลยมาจากยายตุ๊กนะครับอยู่ทางชุมชนสมประสงค์นะครับหมู่6บ้านไทแห่เฮานะครับส่งสติ๊กเกอร์พระรูปแม่พระมาเนาะแล้วก็วันนี้ขอเพลงฟังเพลงเสียงจากผู้ใหญ่บ้านโดยเฉลิมพลมลาคำเป็นผู้ร้องนะจ๊ะเพิ่นว่านะครับและกับเพลงเมียผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ดยนะครับนางนั่นก็รัชนาสารคามร้องว่าครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อฝากถึงผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะจ๊ะในตำบลท่าแร่อย่าลืมกำนันนำเด้อสวหมู่6จากใจจริงของขอขอบคุณค่ะท่านสทยายทุกกระไดเนาะนี่คือข้อความส่งเข้ามาและทางสาวแก้วนะครับเข้ามาทักทายสวัสดีจ้าไอต้อยขอเพลงสะดวกคุยหรือเปล่านะครับของเอิญเด้อและอยากเปิดอย่าเปิดเพลงนั้นเนาะชื่อเพลงเนาะครับของตะกะแตนนะครับขอบคุณค่ะนะครับอันนี้คือข้อความนะครับทางแชทนะครับมาทางไทม์ไลน์ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์มาจาก FC Pick นะครับอีกแล้วครับท่าน พี่ต้อยขอเพลงหน่อยจ้าเพื่อนมาคู่ครองมอบคือเก่าจ้าสามหนุ่มสุดหล่อดีเจนะครับขอบคุณไลเดอร์ FC Pick นะครับนี่คือข้อความนะครับเพลงนะครับที่ขอเข้ามาส่วนพี่น้องที่พบพ่อกันนะครับในสถานที่ต่างๆที่ได้แนะนำเพลงเข้ามานะครับว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงก็ดีว่าในเรื่องของการติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำแต่ว่าบ่ได้ขอบ่ได้โทรมาเด้อโทรบ่เป็นเพิ่นว่าก็บ่เป็นหยังกับพี่น้องเลยหักฟังได้ฟังข่าวข่าวการเคลื่อนไหวบ้านเฮาเป็นใดมาใดผู้ใดเป็นผู้ใดตายอุบัติเหตุอยู่หม่องนั้นหม่องนี้แล้วก็ข่าวสารที่อยู่ในชุมชนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณหลายเด้อสำหรับมีรักแฟนเพลงที่เป็นนะครับพลังเงียบนะครับผมจะส่งผลงานเพลงนะครับนกเขาเป็นเพลงของพี่น้องทางสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านนะครับร้องเอาไว้นะครับก็ฝากไปให้ทางไอ้สุรดาเด้อ FC ได้เจอกันอยู่ในวัดก่อนจะเข้าวัดเพิ่นก็ไปประชุมประชุมรับซะก่อนก่อนจะเข้าวัดมีซาเซาวันอาทิตย์เมื่อวานปั่นจักรยานกายหน้าเฮือนอยู่เวลาก็ได้ไปได้ไอ้สิไปพุ่นละลาว่าฟังอยู่เด้อไทยเฮาเด้อพุ่นน่อยผู้จัดก็เพลงที่หมักครับพุ่นเว้าไอ้สุริดานะครับฟังนะครับพี่น้องเอ้ยเพลงที่ขอเข้ามาครับนกเขาครับ

เฉลิมพลนะครับมาลาคำนะครับเป็นผู้ร้องผู้รำมาไว้ครับพี่น้องเลยโอ้ยมีแต่ขอร้องขอรำรัวเพลงม้วนม้วนน้องพี่น้องเนาะอย่างนะครับเพลงที่เปิดไปนะครับนกเขาเป็นเพลงของพี่น้องทางสปป.ลาวครับร้องเอาไว้นะครับก็ถึกจิตถึกใจนะครับพี่น้องทั่วไปเป็นต้นไอ้สุริดามากลายฟังอยู่เถียงทุ่งหนองนาบ่เป็นโคกไรทุ่งหนองนาอยู่นางห้วยแก้บ มองเข้าเถียงทุ่งหนองนาก็มีเขาควายได้เป็นสัญลักษณ์ได้หัวเข่าเฮือนนะครับอยู่ทุ่งหนองนา ฟังเปิดอยู่ห้านเดือนแล้วก็ได้แต่ว่าเราบ่ลืมได้ทุกวันอาทิตย์เราต้องมาเข้าวัดร่วมมิซาฟังนะครับเทศนะครับมาขอพรเราถึงอยู่ดุยมีแหงได้เราก็ได้ได้เราเว้าได้อันนี้ก็ได้ได้เราจะนั่งคู่กับอายาอายาเนี่ยก็อยู่แต่พูนบ้านปุ่งพัฒนาผมนะครับหน้าเราอยู่ดอนพุ่นก็เห็นมีเฮือนมีซานอยู่ทุ่งหนองนาคือกันแต่พุ่นก็ได้แต่ว่าทุกเช้าวันอาทิตย์ก็สิขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่พุ่นนะบ่ได้ไกลใดพุ่นบ้านปุ่งพัฒนาผมนะครับก็มาเข้าวัดเข้าว่าแล้วก็ฝากเพลงให้เด้อให้เฮาเจ้าค่อยก็ได้ว่าสิเป็นเขาไอ้โพนมื้อนี้ไอ้โพนนี่เป็นลูกน้องเลยเนาะบ่ลูกพี่เป็นบ่ลูกลูกพี่ลูกน้องของช่างแบ็กนะครับทีมงานที่รับเหมาก่อสร้างนะครับรู้ว่าเมลกเมลุกมูนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวฝากเพลงให้เด้อช่างนำเด้อเป็นไอ้ช่างนำตามหานางสุดทางเดินตามเห็นแล้วบ่ เพลงหมักเพิ่นได้เฮาบ่ค่อยเห็นเพิ่นไปใส่ดูนี่ฮึช่างแบ็กช่างนำไปใส่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ใส่เข้าเมืองหลวงเลยบอกเห็นแต่ช่างขวดนะครับช่างขวดเห็นอยู่ช่างขวดนี่นะครับเพราะฉะนั้นกับช่วงนี้กับพี่น้องไทยเหตุงานที่โล่งฝนตกลินเนาะก็ลำบากแน่ถ้าอยู่ในเงื่อนในซานบ่ถึกฝนก็พอเหตุได้นะครับเหตุงานภายในแบบช่างเดินสายไฟข้างในนะครับเหตุงานตกแต่งภายในหมู่นี้นะครับก็ยังเห็ดเวียกได้อยู่ส่วนถ้าเห็ดเวียกกลางแจ้งหรือว่าพ่อค้าแม่ขายก็ลำบากแน่ล่ะช่วงนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มสิสั่งฟ้าปลาสิสั่งนองละเห็นก้อนเมฆโยนมาทางนครพนมผู้ใดแล้วก็ตกลินผู้ดีโปรยโปรยโปรยโปรยแล้วพี่น้องผู้ดีเป็นวัดเป็นไอผู้ดีได้พักผ่อน แต่กระทบสำหรับผู้ค้าผู้ขายแล้วก็เปิดธุรกิจในช่วง6เดือนนี้นะครับพี่น้องเอ้ยโอ้ดาวครับ6เดือนก็เป็นฤดูฝนอีก6เดือนก็สิเป็นเรื่องของเข้าสู่ฤดูหนาวหนาวแล้วก็แดดก็กลมๆแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะครับฤดูกาลนะครับสิหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นแล้วฝากเพลงให้ได้ฟังเพลิดเพลินเด้อยายนี้ยายนี้ตาต๊อกไปทางไหนมื้อนี้มื้อนี้มีอบรมเด้อยู่ท่าเรือก็มีมื้อนี้ท่าเรือท่าใจเทศบาลท่าแร่อยู่ตึกคำสอนนี่นะครับอยู่สภาสภาวัดของเขาท่าก็มีกิจกรรมได้มูลนิธิก็ได้ได้เห็นห้องเอาอสมนะครับหมู่ละหมู่ละ5คนเขาร่วมกิจกรรมนะครับทางพัฒนาชุมชนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับชุมชนนะครับกับผู้นำเชิญกับร่วมกิจกรรมได้พี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้ก็เร่งใส่แน่เนาะการสิ้นปีงบประมาณน่ะเด้กันยาตุลาก็เริ่มสิเข้ามางบประมาณใหม่แล้วนะครับมาฟังเพลงต่อครับพี่น้องเอ้ยเพลงที่ผมได้ตั้งเอาไว้นะครับตามหานางสุดทางเดินหลังจากที่ฟังนะครับเสียงจากผู้ใหญ่บ้านของเฉลิมพลมรคำไปแล้วใหญ่ตู้ใหญ่ตู้อันเมียผู้ใหญ่บ้านพร้อมฝากให้ผู้ใหญ่บ้านคู่หมู่เด้อนะครับสวทะเลน้ำแน่และอย่าลืมกำนัน
นำได้ในตำบลทะเลก็ได้พูดว่าโอ้ยเอาเห็นได้ละเขาอาสาเขามาเป็นผู้รับใช้แล้วเนาะใจประสงค์แล้วครับก็ต้องสนองครับพี่น้องเลย

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีทาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างพระเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-94

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮมพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้าง

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Custom Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตรง

ที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับบอสเป็นในเรื่องของนะครับให้การบริการในเรื่องของการตัดแว่นประกอบแว่นตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปนะครับให้การบริการได้ได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่ทางนะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่แล้วก็สาขาทางดงมไฟนะครับอยู่กตุลนานะครับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงพี่น้องเอ๋ยโดยคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงตั้งแต่10โมงจนถึง12นาฬิกานะครับเวลาในขณะนี้10โมงขอแป๊บ10โมงครับ49นาทีผมมีเพลงที่ผมตั้งคิวเพลงเอาไว้นะครับจะส่งไปให้ทางบรรดาไม่ห่างนางไม้นะครับ ที่ฟังรายการอยู่อยู่ในชุมชนทะเลเหนือเฟื่องฟูเนาะและก็ทางใกล้และก็ไกลนะครับที่ฟังรายการอยู่บางคนก็ติดซีรีส์อยู่มือถืออยู่ ฝนตกนะครับฝนลินนะครับบ่ได้ไปใส่มาใส่ละพุ่นเนาะฉะนั้นก็ที่ฝากเพลงนี้ให้เด้อขอบ่ได้ขอละเพราะหยังเบอร์โทรดิบีเบอร์โทรส่วนตัวนะครับ0813800359แล้วก็เป็นหมู่กันใน Facebook เนาะหรือว่าไทม์ไลน์นะครับก็สามารถทักกับเข้ามาได้เพราะสื่อสารในการที่ให้เฮาสิขอเพลงแนะนำเพลงมาร่วมจัดเพลงนำกันนะครับนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแนะนำเพลงมาได้หลายๆช่องทางนะครับว่าจะเป็นเบอร์ส่วนตัวคือผมว่าละ0813800359แล้วก็ทาง Facebook นะครับหรือว่าทางไทม์ไลน์นะครับก็สามารถทักทายกับเขามาได้นะครับส่งเพลงนี้ให้นะครับแม่ห้างมหาเสน่ห์ลูกแพรไหมไทยอุไรพรนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้แต่สมัยยังพุล่ะยังอยู่กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรพุล่ะนะครับเสียงอีสานพุล่ะเนาะและหลังจากหั่นก็สิตัดเข้าสู่ต้นชั่วโมงให้พี่น้องได้ฟังนะครับพระวจนะโดยพระคุณเจ้าปู่ลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับจะได้นะครับแบ่งปันสู่พี่น้องฟังนะครับและหลังจากให้กับพ่อๆกันในชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีห้ามหาเสน่ห์นี่ขอมาหลายมองหลายที่น้ำกันนะครับว่าจะเป็นทางพี่น้องไทยนะครับอยู่ทางตลาดมือเศร้าหนุ่มไปตลาดใหม่นะครับไปร้านพิจิตโอสดแน่แล้วก็ได้คุยได้พูดเว้ากับพี่น้องไทยขายของตลาดเก่าเฮาหลายผู้หลายคนอยู่ได้ยายเยี่ยมนี่ไปอยู่กับลูกสาวแล้วเนาะนะครับไปโคราชนะครับก็ยังเหลือแต่ลูกสาวนะครับอยู่นี่ผู้นึงแล้วก็ยังมีพี่น้องที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำได้เดี๋ยวได้ระวิทยุหาได้ระบ่ไอ้เก็บเงินค่าตลาดส่งทางเทศบาลทะเลนะครับได้ยินว่าจะได้วิทยุพ่อพนธละแต่ว่าวิทยุมดแล้วนะครับมดแหละเด้อนะครับต้องรอรถใหม่ถ้ามาเมื่อใดสิบอกนะครับ นอกสาวเพิ่นเนาะแล้วก็อีหลายๆคนนะครับที่ถ้าวิทยุรอรถใหม่ถ้าทนบ่ไหวก็มีขายอยู่เด้ออยู่ไสล่ะอยู่เฮือนเอ้ยจุ้ยเฮือนเอ้ยจุ้ยนี่อยู่บ่งไอ้ทางลงไปหน้าห้วยแก้บนี่ครับใกล้กับเฮือนท่านสทอ้ายนี่เฮือนใจตู้นี่นะครับทางลงไปละสามแยกละเงินผู้ใหญ่เรื่องเก่าละแถวๆนั้นละนะครับบ่แพงหรอกครับยี่ห้อทานินนะครับใหญ่บ่น้อยซ้ำเดียวละแต่ราคาก็ไปคุยเอานะครับบ่แพงดอกบ่แพงนะครับไปคุยเอาเจ้าของสถานีนะเป็นการเบี่ยงเบนให้ฟังนะครับเครื่อง150บาทผู้ใดก็อยากได้นะครับแต่ว่ามดแล้วนะครับเดี๋ยวมารถใหม่เดี๋ยวสินะครับประสานพันธ์ให้พี่น้องได้นะครับรับทราบด้วยพี่น้องเด้อนะครับฟังเพลงนี้ใช้เวลาอยู่3นาที32วินะครับจากที่ฮอด11โมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากน้องไว้แน่เด้อพี่น้องเด้อไทยนะครับอยากใช้บริการในเรื่องของการนะครับมองพักมองเศร้าเดินทางใกล้และไกลก็ได้นะครับกับเดอะเนเจอร์บริการห้องพักนะครับโดยเสียฮอตโอธานิตนะครับยังให้การบริการซื้อขายเล็กเป็นรถยนต์มือสองนะครับพร้อม
ให้เช่ารถมือสองพร้อมได้อยู่นี่ครับอยู่ใกล้กับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างของฮิวมูซีวันหนองบัวทองนี่ครับพี่น้องเอ๋ยนะครับและก็ตรงข้ามครับทางโรงงานปูนชัยคอนกรีตของคุณหมอปูนซักบุดีด้วงนะครับอยู่วงหันน่ะมองก็ต้องว่องกับรถนะนะครับ มองสิเข้าไปหน้าห้องม่วงนะครับเนาะตะอุเนาะนะครับทำข้าวหาอยู่ตะอุเด้อเมื่อวานก่อนก็เห็นลูกสาวมาแปลงมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแปลงมอเตอร์ไซค์อยู่ร้านอยู่นะครับที่ร้านทะเลยันยนต์ก็ได้เนาะก็เลยถามทายอยู่เป็นใดเราก็นั่งฟังรายการแล้วมุ่นหันแล้วก็นั่งเล่นกับลูกกับหลานไปหันล่ะนะครับคุณมารยาทสินพลเสียนเราก็ได้เราเคยอยู่ชุมชนทะเลใต้เนาะเดี๋ยวนี้ไปอยู่นาห้มม่วงล่ะ เขตหมู่สี่นะครับแถวนั้นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากความคิดห้องคิดถึงไปหามีรักแฟนเพลงนะครับที่ได้ให้การติดตามรับฟังแต่ว่าบุได้โทรได้ฟังอย่างเดียวคือเดี๋ยวกับยายตู้ว่าฟังอย่างเดียวยายตู้บุรุษเลือกเพลงเจ้าหาเด้อเมียผู้ใหญ่บ้านของรัตนาเนาะสารคามเนาะเป็นผู้ร้องเนาะเดี๋ยวเอาไว้ชั่วโมงหน้าปวดสู่ฟังเด้อนะครับชั่วโมงนี้ก็จะให้ฟังนะครับเพลงแม่ห้างมหาสนิทซะก่อนเอาฟังครับจบเพลงนี้กับถ้าเข้าต้นชั่วโมงเด้อพบกันพ่อกับแม่ชั่วโมงหน้านะครับ

0: สวัสดีพี่น้องจรังในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกข้างหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนด้วยความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมต้อยสมจิตมังกายขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2นะครับตั้งแต่11โมงจนถึง12นาฬิกานะครับเข้ารายการนะครับด้วยเพลงบุญแข่งเรือนะครับของวงกระท่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็หลายมองหลายที่กำลังนะครับแปลงเหือว่าจะเป็นเหือหาปลาหรือว่าเหือเอาไว้แข่งขันนะครับตามรุ่มน้ำที่อยู่ริมฝั่งนะครับหนองหานเมืองสกลนะครับเป็นหนองหานอันดับ2ของประเทศก็ว่าได้นะครับน้องพี่น้องเนาะอย่างพี่น้องทางบ้านจอมแจ้งนะครับหมู่7กำลังพาเดียวนะครับสร้างเหือแข่งขันนะครับลำใหม่ได้อันนี้ก็ได้เนาะโดยการนำของท่านนายกเปิ้ลนะครับดีทศนะครับนายกนะครับทางตำบลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับบ้านแป้นนะครับท่านกับคำวอร์ดเนาะในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในชุมชนในหมู่บ้านพร้อมกับบรรดาฝ่ายบริหารและกับสมาชิกและกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่7นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับทางพุ่นกระได้ว่าจะเป็นพี่น้องทางเต่าง้อยนะครับเต่าง้อยก็มีกิจกรรมได้พี่น้องเลยนะครับเต่าง้อยนี่กระได้สิเริ่มเลยเนาะงานนะครับไหลเรือไฟเต่าง้อยนี่ประจำปีพ.ศ. 2569นี่ครับระหว่างวันที่20ถึงวันที่26กันยายนพ.ศ. 2569ณ สวนสาธารณะนะครับลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเฮาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โยงไปใส่ในเรื่องของกิจกรรมนะครับส่วนสกลนะครับประชุมแล้วนะครับเตรียมความพร้อมแล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดมือออกมานะครับคาดว่าก็สิเร็ววันนี้นะครับน้องพี่น้องเพราะว่าฉลองวันนี้นี่วันที่10นะครับตุลาคมนะครับเดือนหน้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะงานก็สิใกล้เคียงเดี๋ยวนะครับกับพี่น้องทางจังหวัดนครพนมก็สิไหลเรือไฟนะครับไล่เรียกกันนั่นล่ะนะครับพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงทุกเพลงเด้อให้พี่น้องสุขุทุกคนนะครับนะครับม่วนแน่เนาะเพลงแข่งขันนะครับเหือนี่ก็ได้นะครับบุญนะครับแข่งเหือวงกระท่อนนะครับเป็นผู้ร้องผู้รำเอาไว้นะครับมีข้อความเพลงเข้ามานะครับว่าจะเป็นทางข้อความทางไลน์นะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตเบิ่งไลน์กลุ่มก่อนนะครับมีทักเข้ามานะครับอันนี้มาจากคณะกรรมการนะครับชุมชนนะครับขออภัยคณะกรรมการชมรมนะครับกีฬาฟุตบอล2000นะครับ18โอ้พี่สุเมธก็ขอเพลงไว้เนาะถนนคนฝันโอ้นะครับของตะกะแตนเด้อท่านเด้อขอบคุณครับโอ้พี่สุเมธนะครับเพิ่นก็เป็นทางเลขาคนใหม่ได้นี่ เอกสารที่รวมกิจกรรมในการเมื่อวานโอ้ยนะครับในเรื่องของการนะครับร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้นะครับทัศน์เล่นฟุตบอลนะครับซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569นะครับณสนามกีฬาเซโรแลนตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับการสนับสนุนนะครับกองสนับสนุนโดยกองทุนนะครับรับประกันนะครับสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลนะครับจัดโดยชมรมกีฬาฟุตบอลทะเล2018เมื่อวานนี้ก็ได้ก็มีเยาวชนว่าจะเป็นเยาวชนก็เป็นทีมจากโรงเรียนทะเลวิทยานะครับนำทีมมาพร้อมกับทีมอะคาเดมี่ทะเลกับผลปรากฏว่าทีมอะคาเดมี่เนี่ยชนะไปเท่าไหร่ล่ะ8-4ยังคล่องใจอยู่ได้บ่แพ้ได้ใดๆเพิ่นว่าบอลแพ้แต่ใจยังบ่แพ้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วทางคณะกรรมการสิหานะครับทัวร์นาเมนต์นะครับให้น้องๆ นะครับได้นะครับมีกิจกรรมแล้วก็ได้เล่นเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนทะเลวิทยาในการบริหารจัดการของนางพันมหาเพชรพันธ์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลวิทยานะครับท่านก็ได้นะครับส่งนะครับทีมฟุตบอลเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการขอขอบคุณหลายเด้อนะครับ
ว่าจะเป็นทีมทางรุ่นยูนะครับอายุบุกเกิน18ปีเมื่อวานนี้จากสายจากเยาวชนทะเลพบกับทีมนะครับเทคนิคนะครับสกลนครโอ้ยทะเลบัวได้ธรรมดาได้วานเนี่ยชนะได้วานนี่ก็ได้ชนะเท่าไหร่2เม็ดบ่2 0เมื่อวานนี่ก็ได้เฮาผลแพ้ชนะก็บ่เป็นหยังเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องของเกมนะครับแต่ว่าสปิริตนะครับความมีน้ําใจของนักกีฬานะคือสิ่งที่สําคัญนะครับก็ฝึกฝนต่อไปนะครับฝึกคู่มือเตะคู่มือเฮ็ดคู่มือเดี๋ยวก็เก่งเองเด้อลูกหลานเด้อนะครับเออไว้นะครับเมื่อวานนี่ก็วิทยากรก็มาจากคุณนิยมคำชมพูได้นะครับอดีตนะครับปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นตัวโปรอยู่ได้นะครับของลีดสกลก็ดีหรือว่านครพนมก็ได้หรืออีกหลายๆจังหวัดที่ได้ไปเล่นนะครับว่าอยู่ในโซนอายุ40อัพแล้วนะครับสำหรับนิยมคำชมพูหรือว่าตัวเองนะครับแล้วก็มีทางอาจารย์ไก่นะครับซึ่งเป็นครูสอนอยู่ทางเรียนเซนยอนะครับแซบสกลนะครับก็มีทางอาจารย์เบานะครับก็อยู่ซึ่งเป็นคณะกรรมการนะครับอยู่ทางชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลนะครับ2018ก็ได้เป็นวิทยากรในการสอนเทคนิคนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับทางด้านการเล่นกีฬาของเทเฮานะครับงานทุกอย่างก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับโดยทางท่านสิริพงษ์เสียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมกับกำนันนะครับเกียงไกรวังป้องกำนันตำบลทะเลนะครับพร้อมกับท่านผู้ช่วยมังกรนะครับสว่างศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลทะเลและทางท่านผู้ใหญ่นันทานิชผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับก็ทางในนามของนะครับคณะกรรมการนะครับชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลนะครับซึ่งผมก็อยู่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางชมรมพอกับคุณไก่พุทธิไก่ทองตังนะครับก็ไปซ้อยเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็ได้โอ้ยนะครับแข่งแล้วผลกระตกบาดนี่โอ้ยไม่พาโพงส่งนะครับให้พี่น้องได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างนะครับเรียบร้อยไปด้วยดีว่าจะเป็นคุณแอร์รุ่นตระกูลมานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับกองทุนสุขภาพนะครับของเทศบาลตำบลทะเลนะครับแล้วก็ทางคุณประสิทธิ์บริบูรณ์นะครับก็ซึ่งอยู่เป็นทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทะเลเป็นทั้งเฮนยึกสภาธิบาลวัดและก็ยังเป็นนะครับคณะกรรมการกองทุนรับประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลพร้อมนะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่วัดพระคุณเจ้าปู่นะครับติดธุระเมื่อวานนี้พระคุณเจ้าปู่หรือจำเนียนสันติสุทุลาก็ได้โทรหาผมเมื่อวานโอ้สุโตเป็นไงฝนตกนะครับช่วงบ่ายพระคุณเจ้าปู่ก็เป็นห่วงไหนพระคุณเจ้าปู่หรือจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับก็เลยตอบพระคุณเจ้าว่าผู้ดีแข่งเซตผู้ดีแล้วก็เป็นห่วงเพราะพระคุณเจ้าปู่นี้นะครับก็ได้มาอยู่นะครับบ้านเบธานีเนาะนะครับใกล้ๆกับห้องส่งนี่ครับข้างอารามกาบูชินนี่ครับซึ่งสิฉลองวันที่3นะครับตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็ได้สอบถามว่าเป็นใดสุโตแข่งกีฬาฟุตบอลฮันลาวเป็นห่วงนะครับพระคุณเจ้าเขาก็ได้ขอบพระคุณหลายๆเด้อพระคุณเจ้าเด้อนะครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาแต่ว่าผมมีเพลงที่จะให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเพราะชีวิตต้องเดินต่อไปเนาะส่วนในเรื่องของรถนะซ่อมได้คนเดชคนกับซ่อมที่โรงพยาบาล นะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุนะครับรถกระบะนะครับเบรกติดนะครับก็เลยชนเอาเสาไฟฟ้าหน้าตลาดบ้านเชียงเครือนี่ครับออกมาจากมอเกษตรศาสตร์สิครับบ้านพาคนงานกลับบ้านนะครับกระบาดเจ็บประมาณ4คนครับอีก2คนยังอยู่โรงซ่อมอยู่ขาหักเนาะขาขวานะครับขาขวาเนี่ยฮะแล้วก็โหนกคิ้วทางด้านซ้ายถึงนี่ก็บวมนะครับถลอกปอกเปิกนะครับส่วนอีก2คนออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับสำหรับผู้เป็นผู้นำนะครับทุกอย่างก็มีทางแก้ไขและเราต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับพบกับผลงานเพลง

ป็นบทเพลงที่นะครับม้วนอีกเพลงนึงนะครับเนาะถนนคนฝันของสาวตั๊กแตนชลดาฝากไปทางดีฟาร์มเด้อนะครับมีที่ดินอยู่ประมาณนะครับ80ไร่นะครับบ่ฮอด100ไร่เนาะอยู่ทางไปขึ้นไปทางบ้านสวนนี่ครับหมู่2บ้านบะโคนี่ครับรอยต่อกับหมู่4ซึ่งเป็นทางลัดสิไปทางบ้านโคกแก้วก็ได้ถ้าไปทางเส้นนะครับทะเลสงครามเลยเต้นรถนะครับขายรถของอำนวยทรัพย์เนาะของเสียวิทย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องทางแถวโคกแก้วก็ฟังหลายคนได้ฟังผมกระดาษเป็นแฟนเพลงที่เหนียวแน่นแต่บ่สามารถโทรมาเด้อไอ้ต้อยเด้อฟังรายการอยู่เป็นประจำนะครับว่าจะเป็นบ้านวนาสามัคคีบ้านกรุงศรีนะครับโคกแก้วนองผือนะครับนองผือเทพนิมิตนะครับแล้วก็พี่น้องทางนาพกนาโพพุทธเสียวสีพุทธเสียวสีมาเป็นรปภ.อยู่โรงแป้งเนี่ยเนาะได้การนะครับก็เห็นมาโปร่งศพที่เป็นงานที่เป็นญาติที่ใกล้ชิดเพิ่นกลับมานะครับเพิ่นบางเทื่อนะครับพุทธเสียวสีนี่ก็ได้นะครับปลูกมักสลีอยู่บ่ปีนี้มักสลีปลูกแล้วก็คาอยู่หิมทางหั่นล่ะเส้นตั้งแต่บ้านเนาะบ้านหนังบ้านหนองผือเนาะนาโพสิเข้านะครับโรงพยาบาลกุสุมาลมานี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอาชีพเสริมในการปลูกนะครับมักสลีพี่น้องไทยอยู่ไปให้ไปหน้าก็ได้นะครับบอกพื้นเพลงนะครับพิสุเมธนี่ครับโอ้พ้นมีนะครับสวนนะครับไร่ที่มีการเลี้ยงกบเลี้ยงป่าพี่น้องก็สามารถไปศึกษาเบื้องงานได้เด้อปลูกกบผักหวานมูนี่อันผมไปหลายปีละไปในเรื่องของการไปกินข้าวป่ากับทีมงานที่เป็นชมรมกีฬาฟุตบอลทะเลล่ะก็ถือว่าเป็นส่วนวิสาหกิจของท่านสุเมธเนาะดีดีฟาร์มนะครับเฮ็ดก็มีได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดพวกจิกเด้มีเนาะผักสะแงงเด้มีนะครับพี่น้องเอ้ยก็อยู่แบบนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นม่องศึกษาดูงานแล้วก็เล่าก็ไปประชุมนะครับเข้าคงกอกโครงการโน่นนี้นั่นได้ครับก็ได้ได้มื้อนี้ได้มาอยู่บ่มื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็มีการประชุมนะครับอยู่ทางห้องประชุมนะครับทางเทศทางวัดทะเลมื้อนี้7เทื่อผู้ใดนะครับกับโครงการนะครับที่ทางสภาธิบาลวัดนะครับได้ไปร่วมนะครับกับทางพัฒนาชุมชนก็ดีหรือว่าทางวัฒนธรรมนะครับต้นวัฒนธรรมนะครับเจ้าของโครงการนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ก็มีการประชุมกับพี่น้องเลยประชุมนะครับอยู่ห้องนะครับประชุมสภาธิบาลวัดห้องที่ชั้น2เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มื้อนี้เป็นพี่น้องทางมีหลายหมู่อยู่ได้นะครับหลายคณะอยู่นะครับเป็นครบนะครับ7เทื่อพุ่นล่ะพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้บ่ได้ไปเพราะบ่ได้เชิญเพราะผมเป็นคณะกรรมการชุมชนแล้วก็เป็นสมาชิกซึ่งไปแล้ว 2-3 เทื่อแต่ว่านั่นเหลืออีก4เทื่อคาดว่าน่าจะเป็นของทางคณะทางที่พี่น้องได้รับหนังสือจากทางสภาธิบดีวัดนะครับคุณพ่อนะครับมิเกลสดมสินนะครับจันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารนะครับเทวดามิเกลทะเลนะครับผู้นะครับได้เป็นเจ้าของโครงการผู้ประสานงานคือคุณสุภวัฒน์นะครับนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับขอเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับ
มาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำคอมานะครับสะดวกคุยหรือเปล่าโอ้สาวแก้วท่าหึงแล้วเนาะเพลงแรกนะครับอีกเพลงที่สองก็จะเป็นเพลงคู่ครอง FC Pick เด้อนะครับสองเพลงครับพี่น้องเอ๋ย

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554เสียเอบริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงอ

ก็หนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

มีครูเดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูบล็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

อ่านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รักสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับ

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างต้อง

0: พลงจบแนมวงนาฬิกาก็สิหมดเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่เพลงม่วนๆม่วนๆน้องพี่น้องนะครับรุ่นนี้บ่มีเหงาครับผมได้รับสายโทรศัพท์จากนะครับสาวจุ๊บแจงอยู่ทางบ้านข่าอำเภอพนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครบอกว่าว่าไอ้ต้อยมาเอาฝนให้แหน่บ้านเจ้าเรามีตกบ่บ้านคอยแล้วตกคู่มือล่ะวะก็เลยว่าว่าบ้านผมก็ตกครับเดี๋ยวนี้ยังตกอยู่ครับสิตกแฮงก็มีแฮงพุ่นที่ไปยากมายากแล้วสิขายของก็ของมีได้แล้วพี่น้องเอ้ยอดเอาที่ไหนเนาะบ่แม่นบ่เคยตกเคยมีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยตกลิ้น3มื้อบางเทื่อเป็นอาทิตย์ผู้แต่ว่าในช่วงนี้ก็คือว้าหัวล่ะนะครับเพราะหยังปากท้องบริยุทธ์เนาะเรื่องการอยู่การกินการใช้สอยเงินคำความแก้วก็ได้พี่น้องเอ้ยสู้ต่อไปพี่น้องเอ้ยได้ละนะครับกับชีวิตประจำวันเนาะรุ่นนี้บ่มีเงาคือเพลงละเยาะไปนำเด้อฝากให้ทศทหารบ้านสวนน้ำแน่สถานีน้ำตาจากป้าต้อยฟังอยู่โอ้ยฝนตกลินมกบ่ห่มอยู่อยู่ดีมีแฮงน้องป้าต้อยเนาะนะครับคู่ครองเอฟซีปิ๊กไปใส่บ่ได้เลยเพิ่นว่าฟังรายการวิทยุอยู่เฮือนนะครับนะครับ FC ปิ๊กก็ได้ฝากให้3หนุ่ม3มุมคือเก่าเด้อเพิ่นว่านะครับส่วนเพลงเมียผู้ใหญ่บ้านโอ้บ่ได้ฟังละมื้อนี้ใหญ่ตู้เอ้ย ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่กำนันพร้อมอยู่ในตำบลทะเลนี่เพิ่นว่าฮะยังไงเนาะใจปรารถนาแล้วเฮ้ยเรามารับใช้พี่น้องแล้วเนาะงานน้อยงานใหญ่ก็ต้องไปหมดละเนาะพี่น้องอย่างมื้อนี้ก็ท่านผู้ซอยนะครับวรวุฒินะครับอินทิเศษนี่ก็ไปร่วมนะครับประชุมได้เราก็ได้อยู่อัสนวิหารนะครับเทวดามิคาเอลทะเลได้เจ้าของโครงการนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องใช้เวลานะครับในการที่เห็นโครงการนะครับ
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกข้างหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนด้วยความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ต้อยสมจิตมังกายผู้ควบคุมรายการช่วงต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งให้ระมัดระวังเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องลูกเมียกำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนท่านข่าววันนี้วันจันทร์ครับตรงกับวันจันทร์ที่14ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเดือน10ปีมะเมียเป็นเดือน10ที่ถือจากข้างขึ้นข้างแรมแต่ถ้าทางจันทรคติเป็นอย่างนี้นะครับข้างขึ้นข้างแรมแต่จันสุริยคติก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาก็ยังคงเป็นเดือน9นะครับอันนี้อธิบายให้ทราบเพื่อเข้าใจเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอ้าวเดือน9อยู่ทำไมพูดว่าปีเดือน10แล้วเดือนโบราณและก็เดือนไทยเรานี่นะครับถือเอาข้างขึ้นข้างแรมก็เดือนอ้ายเดือนที่1เดือนยี่เดือนที่2นะครับเดือนอ้ายเดือนยี่บางท่านก็บอกเดือนเจียงเดือนที่3หรือว่าเดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3เดือน4นะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้จึงเป็นเดือน10ตามฤดูการฝนตกแดดออกฟ้าร้องคราวนี้ฝนนี่ตกมาตั้งแต่วันที่13เมื่อวานนี้นะครับที่ท่าแร่นี่ก็ถือได้ว่าตกทั้งวันนั่นแหละเพราะว่าวันอาทิตย์เมื่อวานมนสกลทวาปีสังเกตว่ากลางคืนก็มีฝนตกปล่อยๆเล็กน้อยพอตอนเช้าขึ้นมาตีห้าถึงหกนาฬิกานี่ก็มีปล่อยๆนะครับจากแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาฝนก็เริ่มตกมาใหม่แล้วก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นจนช่วงบ่ายก็ยิ่งหนักมากขึ้นแล้วก็ตกทั้งวันตกทั้งคืนจนกระทั่งเวลานี้วันที่14แล้วครับและก็เที่ยงแล้วฝนก็ยังตกปล่อยๆทั่วพื้นที่นะครับท่าแร่ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าจะตกหนักก็ไม่หนักนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้ไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ใช้รถใช้ถนนก็ฝนตกถนนลื่นต้องระมัดระวังเพราะว่ามันตกทั้งวันทั้งคืนนะครับ พราะฉะนั้นก็จะมาดูลักษณะดินฟ้าอากาศตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาว่าไว้อย่างไรเพื่อเราจะได้ปรับตัวนะฮะอุตุนิยมวิทยานั้นก็ประมาณการไว้หลายช่วงเวลานะครับบอกว่าประกาศของอุตุนิยมวิทยานี่เป็นฉบับสุดท้ายของสถานการณ์ฝนตกในช่วงนี้นะครับบอกว่าประกาศเป็นฉบับสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นฉบับที่หนึ่งใหม่คือที่บอกว่าเป็นฉบับสุดท้ายนี่ก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับพายุที่เข้านะครับทำให้เกิดฝนตกเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศนะครับ4ภาครวมถึงกรุงเทพมหานครออกประกาศวันที่13กันยายน2569เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะครับจนถึงวันที่13 14ไปนะครับภาคตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ13 14นี่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แล้วก็มีประกาศอีกนะครับจากสำนักอุตุนิยมวิทยานั่นแหละแต่ว่าออกประกาศคนละเวลานะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลก็เป็นข้อมูลของเวลานั้นนะเดี๋ยวมนคนทวาปีเช็คแล้วก็จะเอามาฝากท่านผู้ฟังก็คือบอกว่าเตือนวันที่13ตั้งแต่เมื่อวานนะครับไปถึงวันที่18กันยายนไทยฝนยังตกหนักน้ำป่าไหลหลากภาคใต้ก็จะมีคลื่นลมแรงจากสำนักข่าว TNN สถานีวิทยุ TNN ช่อง16นะครับได้นำข่าวมากระจายข่าวบอกว่าวันที่13 14 15 16 17 18ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับในช่วงวันที่12 13และ14คือวันนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นหลังจากวันที่14วันนี้วันที่15 16 17และ18คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง2ไปถึง3เมตรเลยทีเดียวบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรด้วยซ้ำส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับในช่วง 12-13 อันนี้จะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง 12-13 นี่นะจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเข้าใจว่ามาถึงวันที่13จน14แล้ววันนี้กลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วมั้งนะครับเพราะเขาบอกว่า12 13เนี่ยนะครับจะกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่13หรือไม่ก็14คือยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าวันไหนแท้ๆ13 14นี่แหละก็วันนี้แหละวันที่14แต่ว่าฝนตกก็ตกมาตั้งแต่วันที่13ตกหนักด้วย13อ่ะจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าแนวร่องมรสุมต่อไปขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แล้วก็บอกข้อควรระวังขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงโน่นแหละครับ18กรกฎาคม2569อันนี้อุตุนิยมวิทยาก็เตือนไว้นะครับนั่นก็แสดงว่ามันคงจะกลายเป็นพายุเขตร้อนแล้วล่ะเวลานี้นะครับเพราะว่ายังไม่เห็นมีบอกอะไรชัดเจนฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าวันที่13ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนหนักก็บอกไปประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เราพบอยู่ก็คือวันนี้แหละตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้แหละนะฮะแม้ว่าฝนจะไม่หนักแต่ว่าก็ทำให้ไปนู่นไปนี่ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากละนะฮะแล้วก็เปิดชื่อจังหวัดเสี่ยงสูงอันนี้อีกสำนักข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องฝนนะครับเปิดชื่อจังหวัดเสี่ยงสูงเจอฝนถล่มหนักอันนี้มีจังหวัดใดบ้าง13กันยายนวันที่อันนี้ก็บอกของวันที่13ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13ต่อ14กันยายนฝนฟ้าคะนองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ร้อยละ70ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษนะครับโดยมีฝนตกหนักมากแถวนี้หนักมากนะนครพนมและก็อุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับพยากรณ์อากาศหลายสำนักก็พูดแบบเดียวกันนะครับว่าฝนจะตกไปต่อจนถึงวันที่18นี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าจะตกมากตกน้อยอันนี้ก็รอติดตามเป็นวันๆไปนะครับข่าวดีมาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันนั้นดีเซลที่ขึ้นมานะครับก็ทางสำนักงานเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยทางของทางรัฐเนี่ยนะฮะบอกว่าเนื่องจากว่าทางน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับช่วงนี้จะมีการลดลงแต่ว่าลดลงในน้ำมันราคาน้ำมันในสถานที่ที่ลงกลั่นนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามดูเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเพิ่มหรอกแต่ว่ามันก็เป็นราคาเมื่อวันสองวันนะครับที่ผ่านมานั่นแหละนะฮะน้องปิ๊กก็บอกสถานีวิทยุบอกน้องปิ๊กบ้านสวนบอกมาทางสถานีวิทยุเวลานี้นะบอกว่าแถวบ้านสวนแถวท่าแรดทั้งหมดนั่นแหละนะฝนกำลังตกปล่อยๆนะครับก็โอเคขอบคุณนะครับน้องปิ๊กนะครับส่วนเสียงก็ชัดเจนดีนะบอกว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้ดูราคาน้ำมันกำลังเช็คนะครับเช็คราคาน้ำมันเพราะว่ามันมีหลายสำนักข่าวบอกมันที่13จากสำนักข่าววันที่13เราเอาของสำนักข่าววันที่14นะจะเอามาฝากท่านผู้ฟังมนสกลทวาปีตรวจสอบไว้แล้วล่ะแต่ว่ากำลังค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ได้ตรวจสอบเอาไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ราคาน้ำมันวันนี้14กันยายนเดี๋ยวนะครับกำลังเอาเช็คเอาของราคาน้ำมันปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันปัจจุบัน14กันยายน2569เบนซินแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลนะครับราคาจากสำนักข่าว PPTV HD 30ช่อง36นะฮะที่ออกรายงานบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อ9กันยายน2569บริษัท PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้นปรับขึ้นราคา80สตางค์ตั้งแต่วันที่9มาน่ะนะครับเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น7 10สตางค์แปลว่าเบนซินแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น80สตางค์เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็ดีเซลเพิ่มขึ้น70สตางค์ต่างกันอยู่10สตางค์ยังมีผลถึงวันที่14นะครับตั้งแต่เวลา 5:00 ของวันที่14ก็คือวันนี้แหละเพราะฉะนั้นยังคงเป็นราคาคงเดิมอยู่นะแต่คงเดิมที่ขึ้นแล้วเมื่อวันที่9นะอันนี้ก็สำหรับ PTT นะครับสำหรับ PTT 14กันยายนตั้งแต่ 5:00 บอกว่าแก๊สโซฮอลULG 48บาท8สตังค์แก๊สโซฮอล95 39บาท9สตังค์ E20 34บาท9สตังค์ E85 30บาท3สตังค์แล้วก็91แก๊สโซฮอล91 38บาท72สตังค์ยังเป็นราคาเดียวตั้งแต่วันที่9นะมาถึงวันที่14ละพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ไฮเอส95 47บาท79สตางค์โอ้แพงพรีเมียม GSH 99 49บาท79สตางค์HSDB 7 39.84SSDB 20 34.84 พรีเมียมดีเซล 50.05 โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเมื่อ9กันยายน2569ตั้งแต่ 5:00 นปรับราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลขึ้น70สตางค์กลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น80สตางค์นะครับจะมีผลถึง14กันยายน 5:00 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เอาเป็นอย่างนี้ว่าเป็นราคาเมื่อวันที่9เพราะเขาเริ่มขึ้นเมื่อวันที่9ขึ้น80สตางค์สำหรับแก๊สโซฮอล์แล้วก็สำหรับดีเซลก็ขึ้น70สตางค์นะฮะสำหรับราคาน้ำมันนะครับยังไม่ขึ้นเพิ่มมาวันที่14ก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับราคาเดิมที่ขึ้น80นั่นแหละยังดีนะครับจากวันที่9มาถึงวันที่14นี่5วันละนะครับยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เพิ่มคราวนี้ก็มาติดตามข่าวอื่นต่อนะครับวันนี้เกี่ยวกับข่าวสลดพ่อพาลูกวัย12ไปส่งโรงเรียนจอดรถพ่อจอดรถลงไปล้างหน้าใกล้ๆกับแหล่งน้ำหนองน้ำหรืออะไรนี่พ่อพลัดตกน้ำนะครับ
2: แต่กันวะ
1: พ่อเลยเสียชีวิตเลยลูกรอพ่อนานไม่เห็นพ่อมาก
3: ระเป๋าใบ
1: ก็เลยเดินหานะครับเดินหาพ่อสุดท้ายพบว่าพ่อจมน้ำอยู่อ้าวหัวใจสลายเลยครับสำหรับลูกนะนี่แหละครับมันเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับแต่ว่ารายละเอียดนั้นยังไม่มีเพียงแต่รู้ว่าพ่อพาลูกไปว่าจะไปโรงเรียนมั้ยเนี่ยนะครับแต่พ่อก็จอดรถล้างหน้าอยู่ในใกล้แหล่งน้ำอ่ะเลยในคลองนั่นแหละ พ่อก็เลยล่วงจมน้ำลูกรอในรถรอนานแล้วนานเล่าเฝ้าจะรอเอ๊ะเมื่อไรพ่อจะมาไม่มาก็เลยเดินดูก็เลยเห็นว่าพ่อนั้นจมน้ำเสียชีวิตแล้วนะเป็นซะงั้นนะครับส่วนข่าวที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับที่โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศด่วนเพื่อหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่14 15และ16โดยปรับให้นักเรียนเรียนในรูปแบบออนแฮนด์และออนไลน์แทนเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเพื่อนและได้มีการส่งข้อความแชทข่มขู่ในลักษณะรุนแรงจนทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความตื่นตระหนกเพราะว่ามันเคยเกิดเรื่องเอาปืนไล่ยิงกันอะไรต่างๆในโรงเรียนเกิดขึ้นบ่อยมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นนักศึก

0: ได้เข้าตรวจสอบและพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต้นเรื่องแล้วเบื้องต้นพบว่าเป็นการส่งข้อความเพราะความโมโหโดยไม่ได้มีแผนจะก่อเหตุจริงแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และโรงเรียนได้เตรียมนัดหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้นักเรียนคนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแล้วแล้วไปนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันบ่อยครับนะฮะจนเหมือนกับเป็นเรื่องเรียนแบบส่วนอีกข่าวหนึ่งนะ
1: ใครมีรถบอก
0: เดี๋ยวนะครับอีกข่าวหนึ่งนี่จากสำนักข่าวไหนนี่เดี๋ยวครับกำลังเช็คอีกข่าวหนึ่งนะฮะคนชายแดนไทยพม่านะได้ยินข่าวว่ารัฐบาลเสนอของบประมาณจากทางสภาหรือที่ประชุมนี่แหละนะที่ประชุมใครหรือรัฐมนตรีหรือสภาขอเงิน31,200,000ไปช่วยเขมรเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าเรื่องจริงก็ขอให้นายกหนูอนุทินลาออก เอาเดี๋ยวมาฟังเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จก็ฟังเอาไว้นะครับวันนี้แหละผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์อ้างว่าสภาและครม.คณะรัฐมนตรีเคาะงบประมาณ31,200,000 บาทเพื่อช่วยเหลือกัมพูชาคนไทยดังเกียจอยู่แล้วนี่นะทำไมจะมีงบไปช่วยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยชาวไทยจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในขณะที่กระแสข่าวดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่ออยากได้ยินว่าชาวบ้านรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องข่าวนี้คราวนี้ก็เลยไปที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยนางบุญกายอายุ45 ปีระบุว่าหากเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงชาวบ้านชายแดนอย่างตนเองรับไม่ได้และไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะนำเงินไปช่วยกัมพูชา ไม่ว่าแต่ชาวบ้านว่าแหละเนาะเราก็ยังถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่เห็นด้วยล่ะเพราะตลอดมากัมพูชาเขาไม่ได้ช่วยอะไรไทยมีแต่ด่าไทยมาตลอดนะครับแล้วก็เตรียมจะรบกับไทยอยู่นะฮะด้านคราวนี้อีกคนหนึ่งคุณป้าเบนอายุ70เล่าว่ากระแสข่าวที่กำลังเกิดเป็นประเด็นขึ้นว่าไทยจะนำเงิน 31.2 ล้านหรือว่า 37 ล้าน 2 แสนนี่แหละไปช่วยเขมรถ้าเป็นความจริงอยากฝากนายกอนุทินว่าถ้าทำแค่นี้ไม่ได้ก็เตรียมตัวลาออกไปได้เลยยังไงก็จะไม่มีทางไม่

มีทางไปญาติดีกับเขมรอย่างแน่นอนชาวบ้านแสดงนะไม่ญาติดีกับเขมรแน่นอนเพราะเขมรมันยิงคนไทยเคยขึ้นมาจี้ปล้นแม้กระทั่งหมายังจับเอาไปกินแถมยังลักพาตัวผู้หญิงไทยไปทำเมีย ฝากย้ำถ้าเป็นความจริงนายกอย่าคิดแบบนั้นเลยนายกเอาคนไทยให้มันรอดก่อนที่ไปช่วยเขมรแบบนี้ไม่เหมาะไปถามเด็กป.4มันยังรู้เรื่องเลยว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรอันนี้เป็นความเห็นของพี่น้องชายแดนนะแถวสุรินทร์น่ะอย่างไรก็ตามครับความเห็นทั้งหมดเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากชาวบ้านชายแดนหลังเกิดกระแสข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลหรอกแต่ข่าวมันออกมาอย่างนี้นะครับก็ไม่ทราบละนะเมื่อมันเป็นข่าวชาวบ้านก็ดักคอไว้ก่อนละจริงไม่จริงก็มันเป็นข่าวออกมาแล้วนะชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับเอาถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเตรียมพร้อมเตรียมตัวเลยนะท่านนายกอนุทินสงสัยชาวบ้านด่าเปิงแน่นอนเลยนะครับแล้วก็อะไรอีกอนุทินนี่ตอนนี้ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ทราบเป็นเพราะว่าการปล่อยข่าวจริงไม่จริงอะไรล่ะนะครับเพราะนั้นชาวบ้านได้ยินก็ถ้ารัฐบาลไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะเชื่ออยู่นั่นแหละว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ยังมีข่าวนี้ข่าวชาวบ้านมาพังข่าวนี้ข่าวรัฐบาลผ่านไปแล้วนะมาพังข่าวชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นฟังให้ดีนะจากสำนักข่าวทีนิวเกิดอะไรขึ้นหลังเกิดอะไรขึ้นหลานเขยปีนรั้วบุกเข้าบ้านก่อนนอนนิ่งในห้องหลานอันไรกันฟังหัวข้อข่าวแล้วครับนึกไม่ออกวันนี้แหละครับ14กันยายน2569ช่วงใกล้รุ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุชายปีนรั้วบ้านเข้าไปนอนในห้องนอนของผู้อื่นเหตุเกิดบริเวณบ้านสวยหมู่3ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจึงได้เดินทางออกตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพิมายออกตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบชายอายุประมาณ35ปีชื่อเล่นว่าไก่นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนั้นขอสงวนนะครับเพราะว่ายังเป็นเรื่องกล่าวหากันยังเป็นเรื่องไม่มีการยืนยันบอกว่าอายุ35ถึง40นี่แหละชื่อเล่นว่าไก่อยู่ภายในห้องนอนของบ้านหลังดังกล่าวโดยมีอาการพูดจาฟุ้งวนและสื่อสารไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปพูดคุยและนำตัวออกมาจากห้องอย่างปลอดภัยจากการสังเกตเบื้องต้นชายคนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายมีอาการทางจิตและอาจมีอาการมึนเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรพิมายก่อนประสานส่งต่อไปตรวจและรับการรักษาที่โรงพยาบาลพิมายด้านคุณยายศรี
ผู้แจ้งเหตุเปิดเผยบอกว่าชายคนดังกล่าวเป็นหลานเขยของตนเองก่อนเกิดเหตุในช่วงใกล้รุ่งเช้าวันนี้ชายคนดังกล่าวได้ปีนรั้วบ้านเข้ามาก่อนเข้าไปห้องนอนอยู่ภายในห้องนอนของหลานสาวเมื่อเห็นเหตุการณ์จึงรู้สึกกังวลและเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับคนในครอบครัวคือหลานสาวเนื่องจากชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมผิดปกติจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบและช่วยนำตัวออกจากห้องของหลานสาวและก็ออกจากบ้าน

0: อ่ะต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะครับอยู่ๆเสียงเพลงมันขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คุณประสงค์เนืองทองนะครับบอกว่าแก้ให้เรียบร้อยแล้วผู้ดูแลสถานีวิทยุมิตรสังทะเลหนองแสงนะฮะเพราะนั้นก็ต้องขอประทานอภัยสำหรับท่านผู้ฟังมีอยู่มีเสียงเพลงขึ้นมาแทรกรายการของอมนนะฮะกำลังพูดข่าวอยู่ก็เลยทำให้มันขาดสมาธิ ตะกุกตะกักไปเลย รถจักรยานยนต์ฟังข่าวต่อไปครับข่าวจากสถานีวิทยุสวพ FM 91รถจักรยานยนต์ชนกับรถนั่งส่วนบุคคลมีคนเจ็บที่ถนนราชพฤกษ์ขาเข้าบนทางต่างระดับบนต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตอนรู้สึกจะเป็นตอนเช้าวันนี้แหละนะครับ6:41 นถนนราชพฤกษ์ขาเข้าบนต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถนั่งส่วนบุคคลมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถกีดขวางช่องทางด้านซ้ายโปรดระวังอันนี้เป็นรายงานด่วนนะครับอุบัติเหตุอยู่ไกลนะครับไม่ได้ใกล้บ้านเราหรอกแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้การจราจรนะครับเคลื่อนไหวไปมานั้นลำบากอะไรอีกแล้วก็จากภาวะเอลนีโญแล้วก็ฝนฟ้าผิดปกตินี่นะครับทำให้เกิดภัยธรรมชาติและก็เกิดอุบัติเหตุนะครับฝนตกหิมะละลายน้ำแข็งละลายแล้วก็เรือโดยสารเรือเดินทะเลล่มอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าความวิปริตของภัยธรรมชาตินะจากภาวะการเอลนีโญนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนี่ด่วนที่สุดเรือโดยสารอินโดนีเซียฟังให้ดีนะอินโดนีเซียนะใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละทางภาคใต้นั่นแหละศูนย์ผู้โดยเรือโดยสารอินโดนีเซียสูญหายกลางทะเลขน243ชีวิตขาดการติดต่อบอกว่าจาการ์ตาวันที่13กันยายนได้เกิดเหตุระทึกขวัญกลางทะเลอินโดนีเซียเมื่อเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243ชีวิตได้ขาดการติดต่อนะครับและสูญหายไปอย่างเป็นปริศนาระหว่างเดินทางออกจากท่าเรือในเมืองสุราบยามุ่งหน้าสู่เมืองบัญจามาซินทางการและหน่วยงานกู้ภัยของอินโดนีเซียได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเรือลาดตระเวนและอากาศยานออกค้นหาไม่ค้นไม่ได้นะตั้ง200กว่าชีวิตนะครับในบริเวณเส้นทางทะเลที่คาดว่าเรือลำดังกล่าวใช้เดินทางเป็นการด่วนหลังสัญญาณขาดหายไปอย่างกระทันหันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันพิกัดสุดท้ายหรือสาเหตุที่ทำให้เรือขาดการติดต่อได้ ว่าเกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายระบบสื่อสารขัดข้องหรือว่าอุบัติเหตุทางทะเลทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ ดุนด่วนไว้ไว้นี่แหละ ภาวะเอลนีโญนี่นะครับมันทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆขึ้นเยอะแยะนะวันนี้ยังมีข่าวอะไรอีกเยอะแยะอยู่แต่ว่าเวลามันจะหมดซะก่อนแล้วทั้งมีรายงานบอกว่าพ่อแม่ใจสลายเล่าถึงนาทีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตัดเทปพันสายน้ำเกลือพลาดทำให้นิ้วลูกชายขาดอันนี้จากสำนักข่าวไทยรัฐนะครับเรื่องนี้ที่ท่านอาจจะดูจากทางข่าวสถานีโทรทัศน์แล้วนะครับคือมันเรื่องของมันก็ว่าเป็นเรื่องว่าเด็กชายนะครับป่วยเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลืออะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จากนั้นผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือพลาดทำเอานิ้วชี้ของลูกชาย1ขวบขาดไปส่วนหนึ่งนะครับปลายนิ้วอ่ะเบื้องหลังต้นทางโรงพยาบาลได้ติดต่อนำกระเช้าเข้าเยี่ยมแล้วแต่ครอบครัวทำใจไม่ได้ยังไม่ตกลงเจรจาก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กวิภาพรนามขันได้โพสต์รูปพร้อมข้อความเล่าเหตุการณ์ว่าลูกชายวัย1ขวบนอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดเป็นเวลา10คืนเมื่อหายดีคุณหมอสั่งกลับบ้านได้ระหว่างรอถอดสายน้ำเกลือมีผู้ช่วยพยาบาลเดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียงเพื่อตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออกแต่พลาดไปโดนนิ้วและก็ตัดขาดไปด้วยจึงต้องมีการส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดด่วนอ้าวแต่ที่จะได้กลับก็ต้องไปรักษาตัวอาการใหม่อาการนิ้วขาดซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับล่าสุดเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังนายวีระพงศ์อายุ34ปีพ่อของน้องยูฟ่าเด็กชายที่บาดเจ็บเผยพร้อมน้ำตาว่าน้องยูฟ่าอายุเพียง1ขวบมานอนรอรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยอาการป่วยในวันที่1กันยายนจนช่วงเช้าวันที่11กันยายนน้องยูฟ่าหายแล้วคุณหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ตนก็เก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้ไปไว้ในรถจะกลับบ้านจากนั้นคุณแม่ของน้องยูฟ่ามารอที่เตียงเพื่อที่จะถอดผ้าก๊อซติดตรงเข็มน้ำเกลือออกรอสักพักผู้ช่วยพยาบาลหนึ่งคนได้เดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียงก็เอากรรไกรแย่เข้าไปทางนิ้วชี้เพื่อที่จะตัดผ้าก๊อซที่ติด
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องชาวรักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนด้วยความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับท่ามกลางฝนตกปล่อยๆ อยู่ในขณะนี้นะฮะช่วงรายการข่าวนะครับปรากฏว่าเสียงคลื่นมันขาดหายนะครับเพราะฉะนั้นทางคุณประสงค์ผู้กำกับเครื่องนี่นะก็เลยเปิดเพลงออกมาแทนเพราะว่าเสียงอมุนมันหายเขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็พยายามพากันแก้ไขอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะฝนฟ้าอากาศหรืออย่างไรอมุนก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามีหน้าที่จัดรายการแต่ว่าไม่เข้าใจทางเทคนิคนะครับเพราะนั้นวันนี้รายการข่าวก็เลยตะกุกตะกักไปส่วนรายการเพลงคาดว่าคงไม่มีอะไรมารบกวนเพราะนั้นก็พี่น้องทั้งหลายนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็เช่นเคยเช่นเดิมนะครับแนะนำเพลงเข้ามาได้ที่แนะนำเพลงค้างไว้นี่ขออนุญาตใช้นี่ก่อนนะทั้งน้องสาวนะครับตุเสรีพัฒน์ที่ขอเพลงมาทางแชทมาทาง Messenger นี่นะครับคือเพลงจักรยานคนจนเพลงหนึ่งของยอดรักส่วนอีกเพลงหนึ่งจักรยานสีแดงนี่ตุเสรีพัฒน์นะครับแล้วก็น้องปิ๊กก็รักเธอไม่มีวันหยุดอันนี้ผ่านทาง Messenger เข้ามาก็ขอขอบคุณนะครับแต่ว่าขออนุญาตใช้นี่ก่อนนะทั้งน้องทั้งหลานของอมนนะครับอมนขอใช้นี่ก่อนเพราะว่าเพลงที่ค้างไว้ดิก็ยังคงมีหลายเพลงอยู่สำหรับเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นของคาราบาวชื่อเพลงว่าดอกไผ่บานอมนต้องมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นเพลงแนวเพลงเพื่อชีวิตฝากให้กับทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังกันอยู่แล้วก็ท่านหลายท่านที่อาจจะไม่ชินกับเพลงเพื่อชีวิตโอนก็เอาเพลงเพื่อชีวิตมาฝากนะครับต่อไปอาจจะเปลี่ยนแนวก็อาจจะเอาเพลงไก่วุฒิไกรมาขึ้นต้นก่อนก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าไก่วุฒิไกรนั้นยังคงมีเพลงอะไรต่างๆของเขานี่นะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้จักรู้จักแต่พี่ลาบขาวเออดันต่อไปอาวุธอาจจะเอาเพลงของไก่พุทธิไก่มาขึ้นต้นรายการก็ได้นะครับฟังเพลงนี้จากป้าต้อยนี่ป้าต้อยก็คนสำคัญที่เป็นมอนิเตอร์เฝ้าฟังแล้วก็รายงานเข้ามาว่าเสียงดังฟังชัดหรือว่าเสียงขาดหายอะไรต่างๆนี่แหละนะครับต้องขอขอบคุณถือว่ามีพระคุณขอมาตั้งแต่วันก่อนตั้งแต่วันเสาร์นะครับสถานีน้ำตานะครับของพิทักษ์ที่ไม่ได้เล่นก็เพราะเวลาหมดเสียก่อนเพราะนั้นก็เลยเอามาใช้นี่วันนี้ขึ้นมาต้นๆรายการนะครับสถานีน้ำตาของพิทักษ์อันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสาย FG Fan Club ของอามนนะครับได้ฟังพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ลืมฝากให้กับ3หนุ่ม3มุมทั้งอามนต้อยสมจิตและก็ไก่วุฒิไกรนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะอันนี้ก็ได้รับการแนะนำมาจากทางบ้านบอนแต่ว่าคนขอเนี่ยไม่ใช่คนบ้านบอนครับไปที่บ้านบอนอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็คืออบต.บ้านแฟนของอบต.วาดบ้านบอนนั่นแหละนะครับอามนเรียกกันว่าแม่โอโบตอนะเพราะนั้นเขาคนนี้ก็คืออามนใช้ให้
ฉายานามเขาก็คือสาวเสียงหวานกุสุมานเพราะว่าเขาเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่คลื่นนาโพเรดิโอนะครับที่บ้านนาโพนะครับฉายาก็คือก้อยกิริยาเขาใช้นามจัดรายการเขาขออนุญาตนะที่เอ่ยเรื่องราวโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสาวเสียงหวานกุสุมานนะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามารักอมนเอ้ยไม่ใช่รักเธอทุกพศนะครับของตูมมันธนาฝากให้กับทางชมรมคนมักม่วนทั้งหลายนะครับในบ้านบอนนะครับแล้วก็ฝากให้คุณแม่ก็คือแม่บ้านอบต.นั่นแหละนะครับแล้วก็อมนด้วยไม่ให้เสียเวลาก็มาฟังกันต่อเลยครับสองเพลงป้าต้อยสถานีน้ำตาและสาวเชียงหวานกุสุมานนะครับรักเธอทุกพศเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ทำรายการนะครับเบื้องต้นนี่นะฮะสำหรับบางส่วนจำกัดวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพที่สุดนะครับอันนี้ก็ได้มาตรฐานของมอกซึ่งเป็นมาตรฐานของรัฐบาลสำหรับในการที่จะก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าท่านต้องการคอนกรีตผสมเสร็จนะครับไม่ว่าจะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าก่อฉาบปูนอันนี้นะไม่ต้องผสมเองก็ได้ถ้าใช้เยอะๆนะก็สามารถติดต่อให้กับทางวิบุญชัยคอนกรีตนะครับนำเอาคอนกรีตผสมเสร็จไปส่งได้เพราะว่าคอนกรีตผสมเสร็จของวิบุญชัยเขามีรถผสมปูนสำเร็จรูปอันนี้นะหลายคัน5คัน6คันเอาไปส่งได้หลายคันในเวลาเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นไวๆที่ทำเพิ่งเสร็จไปนี่นะครับทางสำนักงานที่มิตรสังท่าแร่หนองแสงนี่นะครับก็ทางอัศนวิหารพระเทวดามิคาเอลท่าแร่ก็เทลานนะครับด้านข้างของตัวอัศนวิหารสองฝั่งซึ่งเพิ่งเสร็จไปฝั่งทางตะวันตกนั่นนะครับก็วิบุญชัยคอนกรีตล้วนๆนะที่เทคอนกรีตเดี๋ยวนี้ก็สวยที่จอดรถอะไรสะดวกขึ้นแล้วก็ถนนหนทางนะครับหน่วยงานองค์กรของรัฐองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะก็ใช้บริการวิบุญชัยคอนกรีตเช่นเดียวกันส่งได้ถึงที่นะครับเพราะนั้นวิบุญชัยคอนกรีตเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงนะครับใช้คำว่าอัดแรงด้วยนะรั้วเขาบอยอัดแรงนะครับเสาไฟฟ้าอัดแรงจำหน่ายทั้งทรงทั้งปลีกและก็รับตัวแทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุใดที่ต้องการนะครับพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามเสาไฟฟ้ารั้วคาวบอยอัดแรงเนี่ยเอาไปจำหน่ายในร้านค้าวัสดุของท่านแจ้งมาได้ที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับพื้นที่ในอีสานตอนบนนี่นะครับสกลนครนี่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่มีร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬส่งถึงที่ได้นะครับบอกด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างทำมาตั้งหลายปีดีดักนะครับก็เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นในพื้นที่เจลิมเป็นผู้บริหารเจ้าของเดียวกันนั่นแหละนะฮะกับวิบุญชัยคอนกรีตที่ดำเนินการร่วมกันอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ปูนทรายกรวดอิฐหินสำหรับไปทำการก่อสร้างเพียงไม่มากเนี่ยนะฮะท่านก็ติดต่อได้ที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่านที่อยากได้เครื่องประปาอุปกรณ์ประปาท่อประปาข้อต่อข้อแยกก็ไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างอยากได้เครื่องมือช่างนะครับตลอดจนหลายๆสิ่งที่เกี่ยวกับการก่อสร้างท่านแวะไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแรกนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับเรียนให้ทราบก็คือ0819547173 0819547173นะครับแล้วก็อีก
แห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนี่แหละนะแต่ว่าเกี่ยวกับเมทัลชีตนะครับหลังคาสายลุงหลังคาเหล็กนะหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับที่ท่าแร่อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับซึ่งทางห้างจุกัดสายลุงหลังคาเหล็กครับเป็นผู้ตัวแทนที่มีคุณภาพและก็รีดแผ่นหลังคาเหล็กนั้นนะครับอยู่ที่สายลุงหลังคาเหล็กเลยนะฮะไม่ได้ไปทำที่อื่นนะเพราะว่าที่นี่เป็นโรงงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีบุคลากรครบนะทั้งพนักงานชายพนักงานหญิงพร้อมที่จะรับใช้ท่านพี่น้องสร้างบ้านสร้างอาคารนะครับอยากได้เหล็กกรองชุบสำหรับสร้างบ้านอาคารงานต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็ลอนเมทัลชีตนี่นะครับก็มีลอนฝ้า5ร่องนะครับแล้วก็ยังมีเมทัลชีตแบบ PU โฟมซึ่งเป็นสินค้าขายดีและกำลังนิยมกันอยู่เวลานี้แผ่น PU โฟมนี่รีดติดแผ่นสังกะสีเมทัลชีตนะครับแล้วก็มีลายหลายๆลายที่สวยงามแล้วก็ยังมีเมทัลชีตที่ทำเป็นรอนสำหรับทำรั้วนะสำหรับทำรั้วอันนี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่สายลุงหลังคาเหล็กท่าแร่ช่างอาร์ตเจส้มโอยินดีเสมอนอกจากนั้นอีกนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็นับตั้งแต่เริ่มสายไฟหลอดไฟนะครับบัลลัดสตาร์เตอร์ไฟ LED ตลอดจนไฟโคมและก็ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับไฟฟ้าแสงอาทิตย์นั่นแหละติดต่อได้แล้วก็มาเลือกมาซื้อได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสายลุงหลังคาเหล็กตั้งอยู่ชุมชนท่าแร่ออกท้ายๆชุมชนทางออกจากท่าแร่จะไปทางนครพนมจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือมองทางซ้ายมือนั้นนะครับก็จะเห็นป้ายใหญ่เบ้อเร่อเลยนั่นแหละครับแล้วก็มีบ้านนกดาวด้วยอยากจะได้บ้านนกดาวไปอยู่ไม่ต้องไปสร้างเองหรอกครับเดี๋ยวเขาก็บรรทุกรถเทรลเลอร์ไปส่งให้ถึงที่เลยแล้วท่านก็เข้าอยู่ได้ในวันนั้นอันนี้ก็บ้านนกดาวนะครับติดต่อและสอบถามได้สวยด้วยนะครับเอาละคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อนะครับเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสฟังเพลงกันเยอะๆหน่อยมาฟังกันต่อที่เพลงของหนุ่มไร่ข้าวโพดบ้านสวนนะครับก็คือททหารบ้านสวนแนะนำเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับเพราะว่าวันก่อนนั้นนะครับน้องเปาที่มาช่วยอมนนะครับในการจัดเพลงหาเพลงเปิดเพลงให้วันก่อนนั้นนะครับที่มาช่วยไก่วุฒิไกรทองกันตังตอนนั้นไก่วุฒิไกรไปธุระที่จังหวัดขอนแก่นน้องเปาก็เลยได้ยินชื่อของ FC หรือว่าแฟนคลับของอมนน้องเปาก็เลยเอ่ยถึงแฟนคลับคนนั้นคนนี้ของอมนนั่นแหละททหารบ้านสวนซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงอยู่แล้วเนี่ยได้ยินก็เลยวันนี้ขอเพลงมาแล้วก็บอกว่ายังไงก็ฝากให้น้องอังเปาด้วยเพราะนั้นน้องอังเปาก็เลยได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นและมีคนฝากเพลงให้แล้วนะแต่ก็คนดั้งเดิมที่เคยฝากเพลงให้กันกับททหารบ้านสวนก็คือสาวจุ๊บแจงทางบ้านคำคา

นะครับตลอดจนมาถึงเตรียมลุงฤทธิ์นะครับในบ้านอบต.สาวเสียงหวากุสุมานสาวผักหวานเป็นชมรมคนมักม่วนด้วยกันนะฮะเพราะนั้นก็ติดตามรับฟังกันช่วงนี้สองเพลงครับททหารบ้านสวนแฟนใครไม่รู้แล้วก็อบต.วาดเนี่ยเทพธิดาผ้าสิ้นเชิญเลยครับ

ครับก็ผ่านไปอีก2เพลงนะครับคราวนี้ก็มาพูดถึงผู้ทำรายการอีก2ท่านนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสินค้าประเภททางด้านการเกษตรอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่นั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนสายท่าแร่ชีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่อันนี้จำหน่ายตั้งแต่ข้าวสารทั้งข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับข้าวเจ้ามะลิมันมีหลายสายพันธุ์อยู่ข้าวอ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านต้องการข้าวที่เรียกว่าทันกับสถานการณ์เหตุการณ์นะครับทั้งข้าวไก่ข้าวใหม่ข้าวเก่ามีครบไปได้เลยครับที่ห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์และก็ถ้าต้องการรำข้าวปลายข้าวสำหรับไปเลี้ยงสัตว์นะครับรำข้าวก็มีพร้อมให้บริการท่านเช่นเดียวกันและก็เมล็ดพันธุ์พืชสำหรับพ่อปลูกตามฤดูกาลนู่นนี่ก็มีพร้อมนะครับไปที่ห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์และยังมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆตลอดจนแบบยาแบบฉีดพ่นนะครับทางรากทางใบแล้วยังมียาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงอีกนะครับการนี้ก็ทั้งมีทั้งแบบฉีดพ่นทางรากทางใบเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการนะครับท่านก็แวะไปที่นี่เช่นเดียวกันห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสุครามและนอกจากนั้นอีกครับยาปราบศัตรูพืชมีทั้งแบบสเปรย์ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายาฆ่าแมลงแล้วก็มีทั้งแบบฉีดพ่นโดยใช้เครื่องฉีดพ่นนะครับต่อมาอีกนะครับก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับมีดพระจอบเสียมไม้กงไม้กวาดอะไรต่างๆหรือว่าท่านที่ต้องการใช้ตาข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดเชือกไนลอนนะครับแล้วก็เครื่องมือดักกุ้งดักปลาดักกบอันนี้ก็มีนะฮะมีพร้อมดินสำหรับปลูกพืชเป็นดินที่บรรจุถุงอยู่นะนะครับท่านเอามาใส่ถุงดำสำหรับเพาะกล้าหรือว่าสำหรับปลูกพืชบางชนิดได้หรือบางทีก็เทรองก้นหลุมเวลาท่านปลูกพืชยืนต้นอันนี้ก็มีพร้อมเสมอนะที่ดีละห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับมุนสกลทวาปีจะเอามาเล่าให้ฟังในแต่ละช่วงแต่ละเวลานะครับเนื่องจากว่าเล่าช่วงเดียวนี่ยาวๆนี่เวลามันจะหมดที่ก่อนแต่ยังไงก็ตามครับคราวนี้ก็ไปที่นู่นสอทวีเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์หลากหลายชนิดครับมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์เหล็กเฟอร์นิเจอร์พลาสติกเฟอร์นิเจอร์แบบอลูมิเนียมนะครับเก้าอี้โซฟาตู้เตียงนะครับแล้วก็ยังมีชั้นวางของตลอดจนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆล่ะครับนะท่านนึกออกเฟอร์นิเจอร์ที่อยากจะเอามาใช้ในบ้านของท่านน่ะไม่ต้องนึกที่ไหนแล้วครับนึกถึงที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับไม้ก็มีทั้งไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งไม้ประดูไม้สักตลอดจนไม้เตียงรังนะฮะแล้วก็พวกไม้อัดอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไปเลือกเองนะครับอยู่ที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครออกจากบ้านธาตุสี่แยกบรรทัดมาท่าแร่นี่ก็จะเห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือตั้งข้อสังเกตได้ก็คือจะมีถุงลมนะครับที่มันพัดอยู่ตลอดอยู่หน้าร้าน
นะฮะแล้วก็ออกจากท่าแรกจะไปเข้าตัวเมืองสกลนครนี่ก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับอันนี้ก็แวะได้นะที่สทวีเฟอร์นิเจอร์ครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับคราวนี้มาส่งท้ายกันนะครับสำหรับเพลงต่อไปก็คือเพลงจากทางสาวผักหวานอันนี้ก็ขอไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วก็เลยใช้นี่ก่อนเพราะนั้นประตูกับน้องปิ๊กนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาวันนี้อาจจะยังไม่ได้ฝากนะขอใช้นี่ซะก่อนคิดฮอดทุกคนจากผักหวานฝากให้กับชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนทุกคนด้วยเช่นเดียวกันอามวลฟังด้วยนะครับส่วนแม่บ้านอบต.นะต้องฮักให้สุดใจนะครับอันนี้ก็ฝากให้ลุงวาดลุงเกียมลุงฤทธิ์ฝากให้สาวผักหวานนะครับสาวชัยภูมิแล้วก็นอกจากนั้นก็สาวจิ้งหวานกุสุมานด้วยอามนและทีมงานฟังด้วยกันนะครับชวนเพลงที่3ถ้ามีเวลาก็ฟังเพลงของตู้เสรีพัฒน์จักรยานคนจนนะของยอดรักถ้ามีเวลานะพูดถึงนะครับสำหรับช่วงนี้อามนก็ขอลำลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันขอบคุณมากสวัสดีครับ

วอลท็อป10เอ็กซ์ตร้าสตรอเบอรี่สนุกทุกคำแบบเอ็กซ์ตร้าด้วยแผ่นช็อคโกกรุบกรอบน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ช็อคโกบอลเคี้ยวเพลินและไอศกรีมเนื้อเนียนนุ่มใหม่วอลท็อป10เอ็กซ์ตร้าลองเลย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนด้วยความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าและให้พระองค์ตัดสินและเราจะได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับจากจดหมายนักบุญเปโตรถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่10

0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: คนเขาตัดสินคุณที่กิจการไม่ใช่ที่ความตั้งใจของคุณ
1: คุณ
0: อาจจะมีหัวใจที่เป็นทองแต่ไข่แดงเมื่อต้มแล้วก็เหมือนกันจากหนังสือกิจการ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนด้วยความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา108,000ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ

0: าคุณมีเพื่อนแท้สักคนคุณก็จะได้รับมากกว่าที่แบ่งปันไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นกันบรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นเดียวกัน

0: บทที่3พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
1: ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม
1: ่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี
1: ้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทำของเขานั้นชั่วร้ายทุกคนที่ทำความชั่วยอมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงยอมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำได้ทำโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดียยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนนใกล้ตำบลซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ประชาชนต่างมารับพิธีล้างเวลานั้นยอห์นยังไม่ถูกจำคุกชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอห์นพูดว่ารับบีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้นและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขายอห์นตอบว่าม
0: นุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ยอมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนชนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกข้างหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนเป็นความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

กินน้ำเป็นยากินป่าเป็นลักกินผักเกินครึ่งไม่หน้าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจและฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่อายุแม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคิดฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรว1ชั่วโมงนับจากนี้ไปขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื้นฟังรายการแล้วยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดรายการที่ไร้สาระ โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความสำราญมาถึงอีโพอีเมทุกมงทุกบอนที่สามารถฟังคลื่นวิทยุของเราได้ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินกันไปกับรายการจากหน่วยงานมิสังต้องที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าพร้อมรับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์ของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงต้องที่นี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงนะครับอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบันเทิงเริงใจใน1ชั่วโมงส่งความสุขความมนต์ซื้อหาพี่น้องทุกช่องทางของการติดตามทุกพื้นที่ที่สามารถรับฟังได้ฟังมงเลิกก็ขอให้มีความสุขมงนั้นนับเงินอยู่กันยะหายกันยะนิ่งกันนับฟังเพลงสะก้อน มีความทุกข์ความยากความลำบากฝากเอาไว้กับพระเป็นกางเขนที่เราต้องแบกเนาะอีไหมเนาะ เออเป็นความได้นะบางคนเพื่อนว่าเนาะเช่นเดียวกันนะครับส่งผ่านความสุขความมุนซื้อนี้ไปทาง FM 100ไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่มองเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคลินิกครีมทาถูนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวชนิดสเปรย์และชนิดลูกกิ้งแบบน้ำอันนี้ใช้สำหรับพวกตอดตอดแตนตอดแกนคลุยคาคลุยคาฮักคาคอนฉีดและก็ทาบางๆบริเวณที่มีอาการปวดสักพักก็จะบรรเทาอาการปวดลงได้เพราะผลิตจากใบวานสนหรือใบพลับพลึงนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำเมื่อผสมกัน3อย่างก็จะทำให้มีกลิ่นที่หอมหอมโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นบรรเทาอาการเจ็บไวโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศที่หมายเลข08986333490833349ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพบกันมื้อนี้ครับ
ความสุขความมวลซื่นมื้อนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เช้าแล้วฟ้าพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่ามื้อนี้ฟ้าให้ตั้งแต่เช้าพุ่นเด้ย่าเซ้งให้ตั้งแต่มื้อวานพุ่นว่าบางคนก็ว่าให้ตั้งแต่มื้อซื่นเซ้งว่าซั่นมื้อซื่นหั่นยังแดดออกอยู่เด้มันจะยาวเป็นแบบนี้ไปฮอดวันที่19พุ่นเด้อีเมเอ้ยหลังจากวันที่19หนุ่มน้อยคนผู้ไทยพยากรณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเด้อากาศจะหนาวแน่ๆเออแต่ว่าทุกอย่างไม่มีความแน่นอนเนาะอีเมเนาะฝากไว้กับพระกันแล้วกันเด้เมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปวันนี้ฟ้าก็มีน้ำตามาตั้งแต่เช้าเลยได้ทั้งนาโพทั้งกุสุมานทั้งแต่แห่ก็ขึ้นสิตกคือกันแล้วว่าเนาะอีเมเนาะสกลเด้ตกอยู่บ่ฝนสะว้ายจังหวัดเดียวกันกับตกเราว่าเซ้งเปิ้นว่ายาได้อีเมเอ้ยจากเทพนิมิตไปทั้งนาโพหันซื้อเออฮาละมาทั้งโน่นทั้งที่แห่นี่ซื้อโอ้ยตกมหาตกเด้อยามเพิ่นตกนะตกดูแท้ๆแต่เลื่อยไปเทพนิมิตไปทั้งพุ่นแล้วลงโน่นไปละฟ้าแจ้งจังปางโอ้แบบนี้เนาะฝนตกมีทั่วฟ้านี่เนาะว่าซั่นตายอรไทยฝากตอนอีเมลสกอนเดอร์นอนฟังเสียงฝนครับ

อันนี้จะเหมือนตายอรไทยของแคร่เนาะอีเวเนาะโอ้ยพอเว้าปึ๊บเนาะเว้าปึ๊บเปิดปั๊บเพิ่นว่าบัตรได้แท้3โทน3โทนบ่ได้ครับผมจองคิวไว้ก่อนครับเพิ่นว่าน้ำตาฟ้าจาก3โทนฟ้าคือกันเนาะให้คือกันฝนคือกันน้ำตาคือกันมันก็เลยสลับกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบนี้การดำเนินรายการสดๆในเพลงที่ตั้งไว้มันก็ผิดพลาดได้แต่ไม่ผิดใจอย่างแน่นอนเพราะบางคนก็มักได้เนาะอีเมลเนาะเพียงแต่แจ้งเพลงผิดพอบ่มือไปกดแนวหนึ่งเด้ตาเบิ่งข้อความมือไปกดเพลงได้ปากแอนกับอีเมลอยู่แบบนั้นแหละหลายอย่างเนาะมันก็กดผิดแล้วว่าเนาะไม่ว่าใครถ้าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันเกิดเหมือนกันนะเอาอีเมลเนาะเอานะครับส่งเป็นความสุขความมนต์ซื่นไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับฝากเป็นพิเศษไปทางพี่น้องทางโคกศรีสุพรรณด้วยนะครับพี่น้องทางโคกศรีสุพรรณด่านม่วงคำมืดละบ่อครีมนวดสมุนไพรของผมนะนะครับพี่น้องทางอันโคกศรีสุพรรณกับไซได้แล้วก็พี่น้องทางดอนกระเล่นเนาะนะครับดอนกระเล่นก็สั่งทางหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันหลายมงก็สั่งทางลาซาด้าด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากเป็นพิเศษเพลงว่าเพราะอย่างนี้ลืมไม่ได้ไปที่ศูนย์เดย์แคร์ของเราศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุมีสั่งแต่แห่งแสงของเฮาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีท่านที่มีอายุที่เคารพหากท่านไม่มีที่จะไปหรือนั่งเหงาอยู่ที่บ้านคนเดียวขอเชิญที่ศูนย์เดย์แคร์ของเรานะครับ ต้อง60ปีขึ้นไปนะท่านที่เคารพบัสเนาะ คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อจิตตาธิการศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุมีสังเตแหขอกราบเรียนเชิญนะครับมีกิจกรรมหลายกิจกรรมขนาดได้แต่ละมื้อก็ได้ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคอาหารเพื่อจัดทานเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุในเที่ยงวันก็จองเด้อจองแจ้งไปทางคุณพ่อกฤษดาก็ได้ทางคุณสร้อยเพชรหรือทางจิตอาสาของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้เดออีเมลเดอด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอยากย้อนอดีตวันนั้นเธอกับฉันตามองกันมันมีประกายแห่งความรักวูบวาบวูบวาบว่าสิเองวันนั้นก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ว้าวไปเนาะอีเมลเนาะวันยังก็ได้จะยังหลายมากมายเสียงยังหลายมากมายว่าสิเอาขอเชิญนะคุณลุงคุณป้าโอกาสสำคัญสำคัญก็ไปทำบุญได้นะครับที่ศูนย์เดย์แคร์ไปเห็นอีพวกอีเมลฟอนเต้นล่ำร้องคาราโอเกะโอ้ยผมก็มีความสุขได้มีความสุขนำนะครับวันนี้วันที่14กันยายนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ครบ14กันยายนแล้วได้มืออื่นนะครับผู้ใดสิไปใส่บริการแน่นี่โอ้ยบ่อยากไปแล้วบางคนก็ได้ว่าเนาะโรงพยาบาลสกลนครนะครับตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นสิเปิดให้บริการตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปมี10ห้องผู้ใดอีเมลเอ้ย1หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด2หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก3หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย4หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 5หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 3เนาะบ่แม่น2 3อันนี้แล้วก็6หอผู้ป่วยตา7หอผู้ป่วยหูคอจมูก8ผู้หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม9หอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอดแล้วก็10ห้องผู้ป่วยพิเศษเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอาการต่างๆที่ผมเว้ามานี่ก็จะได้ไปอยู่ที่ตึก10ชั้นตึกร่มเย็นได้อีเมลอันนี้ก็เปิดบริการวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าอีเมลไปมื้อนี้ก็ยังอยู่ตึกเก่าเขากำลังย้ายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไปแท้กำลังเตรียมขนาดได้มืออื่นสิเปิดบริการเด้อมื้อนี้ทางสกลนครโรงพยาบาลสกลนครก็คึกคักเป็นพิเศษเพราะพรุ่งนี้เปิดตึกใหม่ตึก10ชั้นตึกร่มเย็นนะครับเต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้บริการเต็มรูปแบบต้องขอบคุณไปทางคุณสุรชัยเดชสิริอุดมแล้วก็คุณเกศรเดชสิริอุดมซึ่งก็
เป็นกลุ่มบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปนะครับคุณสุรชัยและคุณเกษรบริจาคจำนวน 300,000 บาทเพื่อสร้างห้องพิเศษให้กับตึกร่มเย็นที่จะเปิดวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณไปทางคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับและก็ครอบครัวพร้อมกลุ่มบริษัทเล็งเสงกรุ๊ปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่น้องอยากร่วมบริจาคอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็ฝากไปนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยและก็น้ำใจของท่านคือพลังแห่งความหวังส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับสังคมนะครับโรงพยาบาลสกลนครทางเพจของโรงพยาบาลก็ขอบคุณมานะครับขอบพระคุณคุณสุรชัยและท่านผู้ใจบุญมาณโอกาสนี้ด้วยทำบุญสร้างกุศลทุกอย่างมันก็ย้อนกลับมาหาเราไม่วันนี้ก็วันหน้านั่นเองนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดห้าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

งานเพลงที่เป็นงานเพลงใหม่ล่าสุดที่หนุ่มน้อยคนไทยเปิดให้วัยรุ่นทุกท่านฟังว่าสิวัยรุ่น60ขึ้นไปเนาะอีเมเนาะมากเพลงนี้ก็ได้แต่ละท่านก็ชื่นชอบคุณอรวีสัจจานนท์นะครับ2เพลงรวดเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้บาหัวใจนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนหนาวสาวคลวนนะครับไม่ใหญ่สิควนก็ได้ได้แต่ว่าอันนี้เขาให้สาวควนเพลงอะนะบ่ได้เสียงว่าสิฟังม้วนๆบ่ได้ควนดอกว่าสิมันเมือดยามควนแล้วเนาะอายุหลายแล้วเนาะฟังเพื่อความสุขความม้วนซื่นเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับคันมันมีม้วนก็ต้องกราบขออภัยผิดตกบกพร่องขออภัยถ้าผิดใจโอนไวด้วยว่าสิเนาะจังสันละพี่น้องกำลังม้วนซื่นอยู่กับรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจ 16-17 นาฬิกาครับรายการของเฮาส่งมอบความสุขความมนต์ซื่นฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทั้ง2คลื่นนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งที่แห่งหนองแสงซึ่งก็ยังเปิดให้พี่น้องและบริษัทร้านค้าต่างๆรวมไปถึงนักจัดรายการได้ซื้อเวลาเด้อในช่วงนี้ก็ว่างมาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปถึง19นาฬิกาสนใจชั่วโมงไหนก็เป็นเจ้าของรายการได้ติดต่อสอบถามที่คุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อกฤษดาว่องไวหรือหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงก็ได้นะครับเป็นเจ้าของรายการได้โอ้ยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอ้ยในสวงเจ้านี่คอยจัดเด้อันเพียงเจ้าเปิดนี่มันบ่ไปตาเลยคอยสิมาเปิดได้บ่มาจัดได้บ่ขอบพระคุณเป็นอย่างมากแจ้งมาเลยครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สิไปตอน 4:00 พุ่นได้บาดนี้ตอนเช้ายังบ่ตื่น สิมีคนฟังอยู่บ่ฟังเลยเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่ 4:00 ก็ฟังเลยเนาะเจ๊จอกแห้งหายผมอยู่หั่นเจ้าคือปิดสถานีไว้แท้เจ้าคือเปิดสาแท้เพิ่นว่าแม่นบ่เจ๊จอกเอ้ย FC ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จมกันน่ะได้ช่วงนี้เป็นช่วงประหยัดน้ำมันเนาะน้ำมันแพงน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟว่าซะก็โยเปิดสาจังหน่อยนึงเป็นการทดลองนะครับทดลองระบบว่าไฟฟ้าของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เดือนละหมื่นนี่มันสิลดสำใดมันสิเพิ่มขึ้นสำใดถ้าเปิดแบบนั้น24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรมันต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เปิด12ชั่วโมง13ชั่วโมง14ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทดลองเบิ่งก่อนเด้บ่มีไผสอนเฮาเนาะเฮาต้องทดลองด้วยตนเองแม่นหยังก็ย่าได้เมื่อทดลองเสร็จเรียบร้อยเฮาจังเว้าได้ 100% ได้ว่ามันเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้เนาะอะไรก็ตามถ้าไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองมันก็สิเว้ายากได้เนาะจำเขามาเดี๋ยวก็ลืมครับแต่ถ้าเป็นประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของตนเองยังไงก็ไม่ลืม10ปีก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมนะครับจังสั้นแล้วเนาะอีเมเนาะเว้าพื้นเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างนะครับก็นี่แหละสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับฝากคุณลุงคุณป้ากันแล้วกันเด้อไม่ว่าจะเป็นชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งใส่บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานรัวหนังเหิงนอนเหิงหรือเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายอย่าลืมครับเอาไปทานวดไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำไม่ต้องทาซ้ำบ่ต้องยานเปลืองนะครับขวดหนึ่งเซนต์ครีมขนาด30กรัมราคา50บาทเท่านั้นครับเอาไปทาลองเบิ่งบ่ต้องจมเจ็บโอเจ็บโออีกแล้วเราผลิตมาจากใบวานสนใบวานสนหรือใบพลับพลึงครับอันนี้ใบวานสนนี่มีคุณสมบัติแก้อาการฟกช้ำดำเขียวปวดบวมเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วนะครับมันแก้ปวดอยู่แล้วนะครับอันนี้ใบวานสวนพี่น้องเอาไปปลูกแล้วก็เอาไปล่นไฟมาคมมันก็มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดได้นะครับนอกจากนั้นช้ำต่างๆมันก็รักษาได้ได้ยิ่งนุ่มหน่อยคนผู้ใดสกัดเอามาแล้วมาผสมรวมกันกับน้ำมันงาดำเป็นส่วนผสมสำคัญน้ำมันงาดำนี่นักวิชาการเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อสารว่าเซซามินแล้วก็เซซาโมลินสารอันนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณได้อีเมเอ้ยเอาไปลูบผมก็เงาแต่ว่าเอาครีมผมไปนวดบ่คือได้บ่คือมันสะอกยากอย่าไปลงนวดเด้อแต่ถ้าแตนตอดบนศีรษะทาเลยครับทาเลยเด้อแต่ว่าสะอกยากเด้มันเหนียวนิดนึงนะเพราะมันเป็นคุณสมบัติของน้ำมันงาดำมันต้านอนุมูลอิสระด้วยและน้ำมันงาดำก็ยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรค
กระดูกพุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนําได้อันนี้คือน้ํามันงาดําครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายอย่างครับหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นครีมทาแก้ปวดยาม่องยาม่องบ้านผมห้องยากระพะพี่น้องไปซื้อยาอันกระพะจำมากเลยหอมมหานุ่มน้อยคนผู้ไทยเอายากระพะขึ้นแน่ว่าสันบ่แม่นได้ของผม เป็นยานวดเป็นครีมนวดบ่แม่นยากระพะ อันนี้ยาม่องก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำและก็น้ำมันนวดที่พี่น้องไปนวดตามห้างร้านต่างๆก็ใช้น้ำมันระกำประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมตัวกัน3อย่างครับกลิ่นมันก็เลยออกมาหอมๆคล้ายๆกับกลิ่นน้ำมันมวยนะครับกลิ่นน้ำมันมวยและที่สำคัญครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาล่าสุดเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจพี่น้องแชร์ประสบการณ์มาหลายคนแล้วเด้บ่ว่าสิแตนตอดตอดตอดเนาะบ่ว่าสิเอาไปท่าสัตว์ที่ตนเองชอบนะครับมันเป็นขี้กากขี้เกื้อนเอาไปท่าลองเบิ่งแล้วแต่ผมก็ไม่ยืนยันเพราะยังไม่ได้ลองด้วยตนเองแต่ที่ลองด้วยตนเองก็คือเวลาอันผสมปูนนะครับฉาบปูนเฮ็ดกับปูนนี่นะเวลาเฮาอาบน้ําเรียบร้อยทาสบู่ฟอกสบู่เรียบร้อยอย่างมือแรงเด้มันก็สิต้นมกโลกได้สักพักนึงมันก็ต้นตื่นมานี่ขาวเลยล่ะมือกับเท้านี่ถ้าไปอันเป็นสังปูนแบบผมได้เพราะต้องใส่มือใส่เกียงบ่คักในแล้วต้องใส่มือหลายนี่ช่างปูนโดยใช้มือแบบผมนี่มือมันก็โอ้ยอีเมเอ้ยต้นมกโลกเลยนะวิธีการของผมก็คือลองดูซิว่าสันเดเอาครีมนวดสมุนไพรบ่มทาครับนิดเดียวนะครับหายไปเลยบัดนี้บ่ต้นอีกเลยตื่นมามือไหม้คือกับผิวอ่องต่องเหมือนเดิมเพราะมีสารบำรุงผิวนะครับมีสารบำรุงผิวยิ่งมีส่วนผสมที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แบบธรรมชาติทาผิวแก้ผิวแห้งกล้านในนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมเล็กๆของน้ำมันมะพร้าวนะครับก็จะผสมแล้วก็เฮ็ดให้ผิวของเราเนียนนุ่มขึ้นเป็นอย่างดีมันบ่กล้านและที่แน่ๆมันไม่สามารถอย่างก็น้ำปูนที่มันเป็นตัวมกโลกนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะทำลายผิวของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็คือครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ผมยังไม่ได้ลองชนิดสเปรย์นะครับยังไม่ได้ลองชนิดลูกกลิ้งแต่เป็นชนิดครีมนะครับเมาได้เลยและลองเอาไปใส่ได้เบิ่งก่อนเด้ออีเมเดอร์อันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องที่ใส่แล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่โทรสั่งซื้อนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ส่งนะครับโทรสั่งตอนแรกๆอันนี้ฝนมันตกน้ำเด้แพ็คสินค้าก็ไม่ทันด้วยวันนี้นะครับต้องขออภัยมืออื่นจังสีส่งไฮเดอร์พี่น้องที่ส่งทางโทรศัพท์ทาง0898633349ส่วนท่านที่ซื้อทาง Lazada นะครับ Lazada ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคำสั่งจาก Lazada นะครับแต่ว่ามืออาทิตย์ก่อนก็มีเหมือนกันนะครับอาทิตย์ละเล็กละน้อยเอาพ่อเป็นยาและก็ไม่ได้ส่งเยอะทางลาซาด้านะบางเทื่อก็บอกว่าสินค้าหมดนะครับบางครั้งก็บอกว่าสินค้าหมดเพราะว่าบ่อยากส่งปานใดราคามันก็แพงขึ้นเด้แพงกว่าเฮาสั่งซื้อนําอีกนะครับเอาเป็นสต็อกไว้เฉยๆนะครับบางครั้งก็ปรับเป็นสต็อกหมดทางลาซาด้านะครับเพราะฉะนั้นก็สั่งตรงกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349กันแล้วกันนะอีเมลเนาะขอบพระคุณทุกท่านทุกแรงใจนะครับ

ความผิดหวังความพลาดหวังมีกันเมื่อทุกคนแต่ถ้าได้รับการแนะนำบอกสอนบอกกล่าวชี้ทางที่ดีชีวิตนี้ก็ไม่ลืมพระคุณนะครับอันนี้ก็คือเรือชีวิตงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างฉันใดก็ฉันนั้นนะครับได้รับการแนะนำบอกกล่าวจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามายังหนุ่มน้อยคนผู้ไทยในการผลิตครีมนวดสมุนไพรพระพรึงก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีฝากตอนคุณลุงคุณป้าก่อนที่จะจบรายการนะครับเป็นข้อคิดจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวานนี้นะครับอาทิตย์ที่13กันยายนซึ่งพระองค์ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวอยู่หุ่นหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันซึ่งบทพระวรสารเมื่อวานนี้เป็นตอนที่นักบุญเปโตรถามพระเยซูว่าถ้าพี่น้องของเราทำผิดเราต้องให้อภัยเขากี่ครั้งและพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านให้ยกโทษ7ครั้งแต่ต้องยกโทษ7คูณ70ครั้งนะครับซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงสอนว่าการให้อภัยคือพื้นฐานสำคัญของชีวิตคริสตชนพระเยซูไม่ได้บอกให้เรานับว่าให้อภัยไปแล้วกี่ครั้งแต่ต้องให้อภัยโดยไม่มีขีดจำกัดและพระองค์ทรงเตือนว่าถ้าไม่มีการให้อภัยความขัดแย้งการกล่าวโทษความคับแค้นใจและความคิดอยากจะแก้แค้นก็จะค่อยๆทำลายความสัมพันธ์ทำให้ครอบครัวแตกแยกและสุดท้ายอาจนำไปสู่สงครามได้ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้รายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักปิงใจเวลาหมดลงแล้วนุ่มนะคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกข้างหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนเป็นความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บทที่3พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
1: ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม
1: ่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี
1: ้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทำของเขานั้นชั่วร้ายทุกคนที่ทำความชั่วยอมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงยอมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำได้ทำโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดียยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนนใกล้ตำบลซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ประชาชนต่างมารับพิธีล้างเวลานั้นยอห์นยังไม่ถูกจำคุกชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอห์นพูดว่ารับบีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้นและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขายอห์นตอบว่าม
0: นุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ยอมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว

0: เวลานั้นชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโคมุ่งสู่ทะเลต้นกบเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดาร นี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิดโมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากรแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าจงทำงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็รอดชีวิตบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่3ข้อ13ถึง17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะถามว่าฉลองนี้เป็นฉลองอะไรแน่มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้พ่อก็เลยขอนำข้อมูลจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับไม้กางเขนและการฉลองในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรารำลึกถึงตัวไม้กางเขนที่ทหารโรมันใช้ตรึงพระเยซูเจ้าตัวไม้กางเขนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นส่วนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เรารำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าที่ได้รับการทรมานและถูกทหารโรมันตรึงไว้กับไม้กางเขนพระศาสนาจักรกำหนดให้เราทำการฉลองเทิดทูนกางเขนในวันที่14กันยายนของทุกปีฉลองนี้ทำให้เรารำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ได้แก่ 1. การพบไม้กางเขนแท้ของพระเยซูเจ้าโดยนบุญเฮเลนาพระราชมารดาของพระจักรพรรดิคอนสแตนติน 2. การอภิเษกพระวิหารที่จักรพรรดิคอนสแตนตินสร้างขึ้นมาครอบพระกุหาของพระเยซูเจ้าและภูเขากันวาริโอและ 3. การนำไม้กางเขนแท้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในปีคริสตศักราช629โดยพระจักรพรรดิเฮราคลิอุสแห่งไบซันไทน์หลังจากที่ไม้กางเขนนี้ตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดิชาวเปอร์เซียชื่อครอสโรที่2ในปีคริสตศักราช614ประมาณปีคริสตศักราช327

ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิคอนสแตนตินมาการิอุสพระสังฆราชแห่งเยรูซาเล็มสั่งให้มีการขุดค้นเพื่อทราบสถานที่แน่ชัดของเนินกันวาริโอและสถานที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้าในระหว่างที่มีการขุดค้นเขาได้พบไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเจ้าพระสังฆราชมาการิอุสเป็นผู้ยืนยันว่าไม้กางเขนที่พบเป็นกางเขนอันที่ตรึงพระเยซูเจ้าแน่นอนนอกจากนั้นเขายังพบกางเขนอีก2อันที่โจร2คนถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ด้วยเพราะเหตุนี้จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงได้สร้างวิหารขึ้นบนสถานที่อันเป็นที่ตั้งของเนินกันวาริโอและพระคูหาดังที่กล่าวมาแล้ว9ปีต่อมาวิหารหลังนี้จึงได้รับการอภิเษกโดยมีชิ้นส่วนของไม้กางเขนประดิษฐานไว้ภายในหนึ่งในสามของไม้ชิ้นนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่เยรูซาเล็มอีกหนึ่งในสามถูกนำไปเก็บไว้ในวิหารซันตาโครเชที่กรุงโรมส่วนอีกหนึ่งในสามถูกนำไปยังเมืองคอนสแตนติโนเปิลวันฉลองวันนี้ตรงกับวันอภิเษกวิหารที่ถูกสร้างครอบพระกุหาของพระเยซูเจ้าไว้ในปีคริสตศักราช335มีการฉลอง2วันถึงแม้พระวิหารจะได้รับการอภิเษกในวันที่13กันยายนแต่ตัวไม้กางเขนถูกนำออกมานอกวัดในวันที่14เพื่อให้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและสับปะรดสามารถภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนแท้อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาคำนับไม้กางเขนนี้ด้วยที่โรมมีการฉลองก่อนสิ้นศตวรรษที่7พระสังคายนาครั้งที่2ที่เมืองนิเชียเมื่อปีคริสตศักราช787ได้แยกย้ายเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าการให้ความเคารพและการนมัสการซึ่งหมายความว่าเรากราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราให้ความเคารพแก่ไม้กางเขนเราไม่ได้นมัสการไม้กางเขนเปตาวิยุสให้ข้อสังเกตว่าความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่แก่นของศาสนาและไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพื่อความรอดพ้นความหมายก็คือความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่ข้อความเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีผลต่อความรอดพ้นแต่ประการใดการถวายเกียรติแด่รูปภาพเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่อยู่ในรูปนั้นดังนั้นเรานมัสการพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามิใช่นมัสการไม้กางเขนที่แขวนพระองค์กางเขนจึงเป็นเพียงทางให้เราผ่านไปถึงพระเยซูเจ้าเท่านั้นเองไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายก็คือชี้จะเป็นหนทางสิ่งของบุคคลหรือธรรมชาติก็แล้วแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับเครื่องหมายเท่าไรนักเมื่อผ่านแล้วก็ผ่านไปตัวอย่างเช่นเครื่องหมายจราจรที่บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับรถห้ามแซงห้ามจอดและอื่นๆเมื่อเราผ่านเครื่องหมายนั้นไปแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาสนใจเครื่องหมายเหล่านั้นอีกแต่เราพุ่งความสนใจของเราไปที่เป้าหมายมากกว่าสำหรับคริสเตียนไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปยังพระเยซูผู้ถูกตรึงบนนั้นเราให้ความสนใจกับองค์พระมากกว่าไม้ที่แขวนพระองค์ฉลองของวันนี้จึงให้ความสำคัญกับองค์พระเยซูเจ้าถึงพระธรรมล้ำลึกของการทรมานของพระองค์มากกว่าและที่สำคัญไม้กางเขนบอกถึงความรักความเกลียดชังและความรอดพ้นในเวลาเดียวกันไม้กางเขนบอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถึงขั้นยอมตายบนไม้กางเขน
ไม้กางเขนยังบอกเราว่ามนุษย์เกลียดพระองค์มากจนจับพระองค์ไปตรึงเยี่ยงผู้ร้ายไม้กางเขนยังบอกเราว่ามนุษย์รอดได้ก็เพราะไม้กางเขนนั่นเองท่านผู้ฟังครับเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียรรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียรรอเราในโลกหน้า

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนเป็นความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: บคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: บทที่สามพระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
1: ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม
1: ่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี
1: ้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทําของเขานั้นชั่วร้ายทุกคนที่ทําความชั่วยอมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทําของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงยอมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทําได้ทําโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดียยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนนใกล้ตำบลซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ประชาชนต่างมารับพิธีล้างเวลานั้นยอห์นยังไม่ถูกจำคุกชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอห์นพูดว่ารับบีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้นและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขายอห์นตอบว่าม
0: นุษย์มิสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ยอมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว

ทอาหารจากพระวรสารนึกบุญยอนบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพวกเราถือว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาที่พ่อแม่อุ้มเราไปเพื่อรับสิ่งล้างบาปนั้นเราก็บอกว่าเรามาขอความเชื่อจากพระวิญญาณและเมื่อล้างบาปแล้วเราก็เป็นผู้มีความเชื่อแต่ความเชื่อนี้มันอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นกับสังคมด้วยแต่ในความจริงแล้วความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าให้มาสำหรับเราจะดำรงชีวิตด้วยกันเพราะเราเป็นพระศาสนาจักรเดียวกันวันนี้ก็ขอพี่น้องได้ฟังเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อในบางประเทศดังต่อไปนี้นะครับการฟื้นคืนความเชื่อของคาทอลิกในดินแดนที่เคยปฏิบัติศาสนาเป็นเวลาหลายรุ่นหลายชาติที่บางประเทศเคยปฏิบัติกับศาสนาเหมือนเป็นสิ่งโบราณที่ถูกฝังกลบไว้ใต้ความทันสมัยโบสถ์หรือวัดกลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ไม่ใช่ชุมชนที่มีชีวิตความเชื่อถูกผลักไปอยู่ริมขอบสังคมในขณะที่ลัทธิไร้ศาสนาไร้พระเจ้าถูกยกย่องให้เป็นอนาคตความเชื่อไม่ได้หายไปชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆจางหายไปเหมือนเทียนที่ดับลงทีละเล่มในมหาวิหารที่ว่างเปล่าแต่ประวัติศาสตร์มักมีพิธีหวนคืนกลับมาเสมอในหลายประเทศที่เคยขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธศาสนามีบางสิ่งที่คาดไม่ถึงคือมีการก่อตัวขึ้นใต้ผิวน้ำประเพณีคาทอลิกโบราณกำลังกลับมาอย่างเงียบๆคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่วัดที่ปู่ย่าตายายเคยละทิ้งไปการเฉลิมฉลองความเชื่อในที่สาธารณะจะกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายไปหลายศตวรรษและในสถานที่ที่ไร้พระเจ้าเคยกำหนดอัจฉริยะของชาติคาทอลิกกำลังค่อยๆทวงคืนพื้นที่ของตนกลับมานี่ไม่ใช่การปฏิวัติอันรุนแรงแต่มันเคลื่อนตัวเหมือนกระแสน้ำที่ซัดเข้าสู่ฝั่งที่เคยถูกละทิ้ง

0: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
1: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
0: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
3: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์ตันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
4: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานGas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลก

0: ามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนปุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด

0: ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดใดและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเถิดข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน

0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลาย

สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ 4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรบรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพจิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ INAO โดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหา และกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียาพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสานเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภท ขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุประโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการ FIFA อาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น. เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
10: นายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mamaซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพ ดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิตคาดมากรายงาน
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์

านจากพระโหรสารนักบุญชรบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าทุกวันที่14เดือนกันยายนพระศาสนาจักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตโมเสสยกลูกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระเจ้าเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาสำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์เขามองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาแต่เป็นความรักของพระองค์ต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์หรือเพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ถึงตนเองอีกข้างหนึ่งของไม้กางเขนเหมือนพระองค์และการเขียนเป็นความหวังยิ่งใหญ่ว่าถ้าเราตรึงตัวเองกับพระองค์เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราต่างเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดหรือความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่กับเราแต่ในเวลาเดียวกันไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนนั่นก็คือเมื่อเลิกเดินตามพระคริสต์เจ้าแล้วเราต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ได้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมออนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ผู้ไทย
1: อีกาธันวาโอ้ความหนาวมันคือยาวแท้ปีนี้เนาะหนาวยาวนานแบบต่อเนื่องคาดการได้อีเมเอ้ยถ้าฝนบ่มืดนี่ก็โยแต่ว่ามือว่านนี่เป็นต้นมานี่หลังจากที่ฝนบ่ตกแล้วนี่ลมไปว่อยมานี่มันได้กลิ่นอายของความเย็นแล้วนะความเย็นของฤดูหนาวแล้วได้มือว่านนี่สังเกตบ่อีเมเนาะแต่ถ้าฝนหยุดเมื่อใดนี่หนาวมาทันทีได้ผมเอาได้เพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมเอาไว้หนาวจะนานปีนี้เขาว่าบอกว่าอย่างนั้นได้เคยอ่านเอาไว้นะครับแต่แนวเลือกยาต้องติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศของทางราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยเมดเดอร์โดยเฉพาะผู้สูงอายุของเราและก็เด็กน้อยที่เกิดใหม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเรื่องของฝนฟ้าคะนองฝนตกครับทางเพจรณินดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์ความห่วงใยพี่น้องชาวสกลนครล่าก็บอกว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนขอให้เทศบาลเฮาทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่เบื้องแย่งตัวเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดระมัดระวังฝนตกหนักลมแรงน้ำท่วมขังและเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบด้วยนะครับสิ่งท่านก็เป็นห่วงขอให้ทุกบ้านเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฝนอย่างปลอดภัยแล้วก็ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะทุกความห่วงใยคือพลังของเราสกลนครไม่ทิ้งกันเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ว่าระนิดาเหลืองทิติสกุลสกลนครไม่ทิ้งกันห่วงใยพี่น้องชาวสกลนครรับมือพายุฝนตกหนักสกลนครอันนี้แฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อวานนี้ธรรมะสัญจรพี่น้องขาไกลพินาได้มีความสุขอยู่บ่ได้รับธรรมะเต็มๆแล้วเนาะลงทงลงทานกระลายเด้คุณครูดวงใจคุณครูจิตสุภาร้านน้องติ๋วข้าวมันไก่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเพิ่นไปเฮ็ดโรงทานอยู่ขาไก่ในเมื่อวานนี่โรงทานทางอบต.นาโพเนาะก็ขอร่วมชื่นชมยินดีกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเมื่อวานนี้นะครับทำบุญทำทานทำสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะส่วนสายบุญของสกลนครเป็นได้ล่ะโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสกลนครก็จัดโครงการธรรมสัญจรครั้งที่2ปี2569โพสต์ข้อความว่ากิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ9วัดในเขตเทศบาลนครสกลนครโดยนางสมบูรณ์โลกอุทัยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสกลนครเชิญชวนสายบุญทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาวชุมชนและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่านิยมที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวสำหรับโครงการธรรมสัญจรครั้งที่2ปี2569กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญ9วัดในเขตเทศบาลนครสกลนครครั้งนี้ประกอบไปด้วยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารวัดศรีสุมังวัดสะพานคำวัดศรีโพนเมืองวัดศรีชมพูวัดแจ้งแสงอรุณหรือพระอารามหลวงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวัดเหนือวัดศรีสะเกษและก็วัดโพชัยโดยได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข่าวของเมื่อวานนี้นะครับทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครก็รายงานมาเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้ว่านิยุทธบดีรายงานเรื่องของการจับกลุ่มและกวาดล้างเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดนะครับซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าเมื่อวันที่12นั่นเองบดีเศร้าบดียุทธนะครับไปทำบุญก็จริงแต่ยังส่งทีมไปกวาดล้างแต่ละอำเภอเช่นเคยภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลก็บอกว่าบดียุทธครับพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครนะครับซึ่งวันที่12กันยายนนั้นผลการปฏิบัติการและการจับกุมได้6คดีผู้ต้องหา6รายด้วยกันนี่คือสกลนครของเฮานะครับมีของกลางยาบ้ารวม77เม็ดด้วยกันประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า77เม็ดคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอันนี้ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับ วังพึ่งสกลนครแล้วก็งานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของสกลนครเด้อ20ถึง26ตุลาคมนี้นะครับ20ถึง26ตุลาคมนี้เด้องานแห่ปราสาทพึ่งยิ่งใหญ่อลังการนะครับซึ่งท่านนายยกเทศมนตรีนครสกลนครนายโกมุติคธนานนท์ก็บอกว่าปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเช่นเคยปีนี้ก็เน้นเป็นพิเศษการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นปีนี้นี่ก็มีกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยจัดขึ้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จัดขึ้นที่พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครของเราอันนี้ก็มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเป็นประจำทุกปีทุกปีเลยเนาะโดยเทศบาลนครสกลนครร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนชุมชนภาคต่างๆร่วมกันจัดงานอันนี้ก็เป็นงานเทศกาลออกพรรษาปีนี้จัดใหญ่ครับส่วนการแห่ประสาทพึ่งแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปีนี้นะครับท่านนายกก็บอกว่ามีประสาทพึ่งประยุกต์จากชุมชนทั้ง52ชุมชนเข้าร่วมจำนวน6ขบวนมีปราสาทพึ่งที่ไม่เข้าร่วมขบวนจากหน่วยงานส่วนราชการอบจ.สกลนครก็1ละในนั้นว่าสันเดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกอำเภอต่างๆอีก4ขบวนสถานศึกษาจะทำปราสาทเข้าร่วมขบวนอีก6ขบวนวันที่25ขบวนต่างๆเหล่านี้จะแห่รอบตัวเมืองสกลนครนะวันที่25ได้แต่งานเริ่ม20จนถึงโน่น26ตุลาคมนะครับอันนี้ก็ยิ่งใหญ่ตระการตาในวันที่25เด้อฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาประชาสัมพันธ์กันต่อไปด้วยนะครับไปที่เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ก็โพสต์สารอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่วันที่13ถึง19กันยายนเป็นปีที่41ฉบับที่37นะครับซึ่งก็ได้มีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่14กันยายนวันนี้เวลา19นาฬิกาก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อม BEC ที่ห้องประชุมสภาพิบาลอาคารยอแซบกอมบริเออร์นะครับอันนี้ก็หัวหน้ากลุ่มก็จะมีการประชุมกันเช่นเดียวกันนะครับก็โพสต์ประชาสัมพันธ์คณะพักนีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าสลองอารามนั่นเองในวันเสาร์ที่19กันยายนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาซึ่งก็จะมีตรีวานในวันที่16 17เวลา19นาฬิกาวันศุกร์ที่18ก็จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็จะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับทางอารามก็ขอรับการสนับสนุนโรงทานในพิธีตรีวานและวันฉลองจากพี่น้องด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประชาสัมพันธ์และประกาศการอนุมัติให้บวชเป็นพระสงฆ์ครั้งที่2โดยอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงได้พิจารณาอนุมัติให้สามเณรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งภูเขากาแมป่าพนาวันรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมคริสตศักราช2026โอกาสฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่เพราะฉะนั้นก็หากพี่น้องสัตบุรุษท่านใดทราบว่าสามเณรดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีข้อขัดขวางการบวชเป็นพระสงฆ์ได้แก่การสอนผิดความเชื่อเคยฆ่าผู้อื่นหรือพยายามทำร้ายชีวิตคนรวมถึงมีส่วนร่วมในการทำแท้งติดต่อกับสตรีในเรื่องชู้สาวมีภรรยาลับๆก็ขอให้แจ้งพระอัครสังฆราชทราบก่อนวันบวชดังกล่าวข้างต้นด้วยนะครับอันนี้ก็ข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จากศาลวัดท่าแร่ทางคณะซิสเตอร์กาลิกาบูชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและก็ฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัฐสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 น.โดยพระอัครสักการะอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีหลังพิธีครับก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์ก็แจ้งมานะครับว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสัตตปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกสามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันด้วยนะครับท่านที่ไปฉลองวัดกาบูชินที่ท่าแร่ปีนี้ก็อย่าลืมนะครับ ไปรับพระคุณการุณได้เช่นเดียวกันตลอดจนทางซิสเตอร์ก็ขอโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็จากทุกวัดด้วยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดประกาศเงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกปีนี้สำหรับสมาชิกที่สมัครสสค.หรือสมาชิกสงเคราะห์หรือสวัสดิการสมาชิกสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตนะครับสสค.นั่นเองครับหรืองานชาปนกิจสงเคราะห์นั่นเองอันเดียวกันนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคม315บาทซึ่งก็มีสมาชิกเสียชีวิต252ศพแล้วก็สมาชิกที่เสียชีวิตนั้นญาติผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และค่าพิธีกรรมทางศาสนา 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์สมาชิกสมัครใหม่มีจำนวน480คนนะครับรวมสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น 108,838 คนครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดที่อัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่เพจของวัดนะครับก็โพสต์เป็นหลักท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลายหรือวันผู้ลงลับคือวันจุดเทียนนะครับตรีวันวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกานะครับส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเป็นวันติดเทียนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา6นาฬิกาณสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็แจ้งล่วงหน้าสำหรับลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองจะได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนของชาวท่าแร่นั่นเองนะครับพี่น้องครับฝากเอาไว้สำหรับสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับมาติดตามข่าวเรื่องขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14มาจากเพจป๊อปรีพอร์ตนะครับบอกว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันโดยพระวรสารเมื่อวานนี้เป็นตอนที่เปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าถ้าพี่น้องของเราทำผิดเราต้องให้อภัยเขากี่ครั้งพระเยซูเจ้าก็ตอบว่าเราไม่ได้บอกให้ท่านยกโทษ7ครั้งแต่ยกโทษ7คูณ70ครั้งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พระองค์ทรงสอนให้เรื่องของการให้อภัยการให้อภัยคือพื้นฐานสำคัญของชีวิตคริสเตียนพระเยซูไม่ได้บอกให้เรานับว่าการให้อภัยไปแล้วกี่ครั้งแต่ต้องให้อภัยโดยไม่มีขีดจำกัดและก็พระองค์ทรงเตือนว่าถ้าไม่มีการให้อภัยความขัดแย้งการกล่าวโทษความคับแค้นใจและความคิดอยากแก้แค้นจะค่อยๆทำลายความสัมพันธ์ทำให้ครอบครัวแตกแยกและสุดท้ายอาจนำไปสู่สงครามด้วยนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงย้ำมีเพียงการให้อภัยเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นอิสระพร้อมยกตัวอย่างท่านนักบุญเปโตรที่เคยปฏิเสธและทอดทิ้งพระเยซูแต่พระเยซูกลับให้อภัยและเรียกเขาให้กลับมาติดตามพระองค์อีกครั้งนะครับในช่วงท้ายพระองค์ก็ทรงร่วมรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมขอให้ทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตนะครับรายงานภารกิจขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพมีจำหน่ายที่เดียวที่วิทยุนาโพเรดิโอนะครับเพราะว่าเราผลิตและจำหน่ายที่นี่ไม่มีวางขายตามร้านค้าทั่วไปแต่เรามีนโยบายที่จะให้มีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านไปจำหน่ายแทนซึ่งหนุ่มน้อยคนพุทไทยตอนนี้ผลิตในจำนวนจำกัดรอให้มีทุนรอนดำเนินการสะก้อนจังขยายการผลิตออกไปเพราะว่าพี่น้องใช้แล้วมีผลตอบรับที่ดีและก็บอกต่อเป็นอย่างดีบางคนก็มาซื้อซ้ำขวด2ขวดบางคนก็มาซื้อครึ่งโหลก็มีนะครับไปซื้อเท่าเดียวแล้วก็หลายคนก็หุ้นกันซื้อข้างบ้านไปใส่แล้วก็พากันซื้อครั้งละเป็นโหลก็มีซึ่งก็มีราคาลดพิเศษหลายคนก็สั่งซื้อเป็นโหลไปแล้วนะครับขอบพระคุณพี่น้องเด้อเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปใช้ต่อเอาไปบอกต่อเอาไปฝากอายฝากน้องบางคนก็ส่งไปกรุงเทพบางคนก็ส่งไปปักใต้นะเพราะใช้แล้วดีแล้วบอกต่อขอบพระคุณพี่น้องเด้อนะครับนอกเหนือจากคุณสมบัติของการแก้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บเอ็นเจ็บต่างๆในร่างกายบอกว่าสิเกิดจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังหึงนอนหึงนอนหึงนี่อย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่แอวคือสิลุดนี่นะครับเอาไปทารอบบริเวณเอวสักพักหนึ่งมันก็สิไข้ขึ้นก็ลืมเจ็บไปเลยนอกจากนั้นก็ยังใช้สำหรับเรื่องของตอดตอดแตนตอดแมงงอตอดมูนี่แขนหักขาหักปวดบวมต่างๆก็เอาไปทารอบรอบเบาๆหรือฉีดพ่นรอบเบาๆเพราะว่าเราผลิตมาจากใบหวานสนใบหวานสนพี่น้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีแขนหักแขนขลุ่ยขาขลุ่ยเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบพันรอบเอาไว้ตอนนี้บ่ต้องพันรอบอีกแล้วบ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วหนุ่มน้อยคนพุทไทยสกัดเอามาเป็นครีมนวดแล้วก็เอามาเป็นสเปรย์แล้วก็เป็นลูกกลิ้งเรียบร้อยแล้วคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับก็สิมีความเหนียวๆจักหน่อยหนึ่งแต่ว่ามีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติไม่มีสารแต่งกลิ่นเด้ออีเมดเด้อมีสารบำรุงผิวจากน้ำมันงาดำมีกลิ่นหอมจากใบพระพริ้งหรือใบวานซนผสมกับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำรวมกันบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีส่วนน้ำมันระกำนี่ครีมนวดหลายชนิดครับยาแก้ปวดหลายชนิดยาหมองหลายชนิดน้ำมันนวดหลายชนิดเอามาเป็นส่วนผสมด้วยเป็นส่วนผสมที่สำคัญเด้อพิเศษกว่านั้นก็คือมีคนมาเล่าต่อให้ฟังนะครับว่าครีมนวดสมุนไพรชนิดครีมนะเอาไปทาแล้วนอกจากแตนตอดตอดแล้วบ่ต้องเว้านะพี่น้องเนาะแมงอดตอดบ่ต้องเว้าหนุ่มน้อยคนเมืองไทยเว้าให้ฟังไปหลายแล้วแต่ว่าพี่น้องที่ไปตึกป๋า

ทดลองหลายครั้งแล้วสั่งปูนแบบผมนี่มือเลอะได้เท้าเลอะได้มีแต่ปูนก็ปูนล้างอกแล้วใส่ครีมถ้าบางครีมมันก็ยังต้นโมกโลกอยู่ก็ใช้นี่แหละครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งของหนุ่มน้อยคนพุทธานี่แหละทาบางๆโอ้ยบ่มีการต้นอีกเลยอีเมเอ้ยไม่มีต้นอีกเลยเพราะเป็นอย่างว่าที่ในครีมนวดสมุนไพรของเรานะครับมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนั่นก็คือสารเซซามินและเซซาโมลินอันนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณและก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยจากน้ำมันงาดำนะครับเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจที่ได้ผลิตและก็ที่ได้บอกต่อให้กับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ยังไม่เคยลองใช้ตัดสินใจลองใส่เบิ่งเด้อโทรสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนพุทธไทยโดยตรงที่หมายเลข08986333490898633349เก็บเงินปลายทางครับส่งตรงถึงบ้านโดยบริษัทขนส่งเป็นอย่างดีหรือจะไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอก็ได้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดในชุมชนของเรามีสมาชิกอยู่แล้วอยากจะไปซื้อหรืออยากจะฝากสมาชิกของเราไปซื้อก็ได้เช่นเดียวกันจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเว้าถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดนะครับท่านประธานสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการชุดที่13ก็ขอเชิญคณะกรรมการทั้ง9ท่านนะครับประชุมในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้วันที่21กันยายนเด้อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดชุดที่13ก็จะมีการประชุมพี่น้องสมาชิกจะกู้ยืมก็ขอเชิญนะครับยื่นใบกู้ยืมได้ก่อนวันประชุมสมาชิกของเราที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินอยากจะกู้ยืมเงินก็ขอเชิญนะครับยื่นก่อนวันประชุมก็จะได้นำเข้าพิจารณาโดยเฉพาะเงินกู้สามัญเงินกู้ฉุกเฉินอื่นๆและก็เงินกู้พิเศษต่างๆนะครับต้องยื่นก่อนเสมอส่วนเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 5,000 บาทสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีอันนี้ไม่ต้องยื่นนะครับไปยื่นกู้ในวันนั้นและรับเงินวันนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์มาอย่างสมาชิกสหกรณ์ท่านที่เคารพรวมไปถึงคณะกรรมการของเราขอเชิญร่วมประชุมในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้นะครับมาที่ข่าวแก๊งตกทองอลวาดนะครับหลอกแม่ค้าดอกไม้ทำพิธีขอหวยก่อนสับเปลี่ยนห่อทองและห่อเงินสูญเงินกว่า 300,000 โอ้อยู่สิใดอันนี้เนาะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางดงเยาอายุ52ปีชาวจังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสามหมอหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพ5คนแบ่งเป็นชาย3คนและก็หญิง2คนหลอกให้ไปทำพิธีขอเลขเด็ดและเสริมโชคลาภก่อนสับเปลี่ยนห่อทองและเงินทำให้สูญเสียทองรูปพรรณรวม4บาท3สลึงและเงินสดอีก 1,700 บาทมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาทเหตุเกิดช่วงบ่ายของวันที่12บริเวณป่าช้าบ้านหนองยะไซตำบลหนองยะไซอำเภอวังสามหมอครับโดยผู้เสียหายก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอเรียบร้อยแล้วโดยนางนงเยาก็เล่านะครับว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้มีหญิง2คนเข้ามาพูดคุยขณะที่ตนเองขายดอกไม้ที่ตลาดนัดนะครับอ้างว่าถูกหวยและจะไปทำบุญกับพระอาจารย์พร้อมชักชวนให้ร่วมพิธีขอเลขเด็ดจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นหญิงกลุ่มดังกล่าวก็โทรศัพท์มาชักชวนอีกครั้งโดยอ้างว่าสามารถใช้เหรียญบาทตราครุฑแทนสิ่งของสำหรับประกอบพิธีได้จึงนัดหมายกันและเดินทางไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมพี่สาวพอไปฮอดวัดนะครับมีชายคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าพระอาจารย์อยู่ที่ป่าช้าเราต้องไปหาพระอาจารย์ที่ป่าช้านะพระสนิทก็เลยพากันไปที่ป่าช้าครับต่อมาก็พบชายรูปร่างอ้วนดำนั่งอยู่ในปารัมพิธีที่จะเตรียมไว้โดยอ้างชื่อว่าคือพระสมบัติแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นเริ่มทำพิธีครับพร้อมบอกว่าเห็นเลขเด่นเป็นสีแดงก็คือ315โดยระหว่างพิธีพระได้บอกให้ผู้เสียหายนำเงินที่จะใช้ซื้อหวยเนี่ยออกมาทำพิธีเพื่อเพิ่มความขลังรวมไปถึงให้นำทองคำออกมาวางบนผ้าขาวด้วยโดยกลุ่มหญิง2คนก็ทอทองออกมาวางไว้เป็นตัวอย่างทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อครับมีนามาเด้นามาเนาะจากนั้นพอหลงเชื่อแล้วเป็นได้ทองรูปพรรณพร้อมเงินสดตัวเองก็เอามาลงในผ้าที่วางเอาไว้ด้วยนะครับเหตุตามเขาว่าง่ายๆเนาะจากนั้นพระดังกล่าวก็ได้ห่อทองและเงินทั้งหมดด้วยผ้าขาวก่อนสวด
ทำวิดีโอมลึกคึกคักมลักขึ้นมือลีคึกคึก

กูคักคักปุ๋ยประมาณนั้นนอนลำคำสวดของพระแล้วก็สั่งให้ผู้เสียหายหันหลังเพื่อพรมน้ำมนต์โดยใช้เวลาประมาณ3นาทีเสร็จแล้วเอาห่อผ้าคืนห่อผ้าคืนมาเสร็จเลยพอเสร็จแล้วก็เอาห่อผ้าคืนพร้อมกำชับว่าอย่าเปิดดูจนกว่าจะกลับถึงบ้านแล้วก็จุดธูปรับโชคด้วยเมื่อถึงบ้านแล้วผู้เสียหายพอเดินทางกลับถึงบ้านก็เปิดผ้าออกมาหลังทำตามคำแนะนำกลับพบเพียงกระดาษและก้อนหินจึงรู้ว่าถูกหลอกและคาดว่าคนร้ายอาศัยจังหวะที่ตนหันหลังสับเปลี่ยนห่อทองและเงินโดยทรัพย์สินที่สูญหายประกอบไปด้วยทองคำ2บาท1เส้นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้ายังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาทพี่น้องครับผู้เสียหายก็ยอมรับว่าไม่ใช่คนชอบซื้อหวยแต่เสือนี่ก็เพราะว่ากลุ่มคนร้ายนี่สร้างเรื่องราวและทำพิธีจนเกิดความไว้ใจพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าวตอนนี้ก็ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายนำทรัพย์สินกลับคืนมาทางตำรวจวังสามหมอครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไปพบรถกระบะแคปสีเทาดำขับนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนขับออกมาในเวลาต่อมามุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีธาตุอุดรธานีขณะที่ตำรวจอยู่ในระหว่างไล่ขณะนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแก๊งดังกล่าวอาจเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุหลอกแม่ค้าขายผักในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วโดยมีพฤติการคล้ายกันเลยคือกันเลยกระทั่งการชายหญิง2คนเป็นหน้าม้าหลอกเหยื่อไปทำพิธีขอหวยกับพระก่อนให้รวบรวมเงินและทองห่อในผ้าเพื่อทำพิธีสับเปลี่ยนทรัพย์สินแล้วก็มีข้อมูลรถที่ก่อใช้เหตุสอดคล้องกันเกือบทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานพี่น้องครับหากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการต้องสงสัยในหมู่บ้านของเฮานะครับในเขตของเราก็ฟ้าวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเด้ออีเมเดอร์อย่าไปลงเสือกันแล้วกันนะครับเขามีทักษะในการขี้ตัวได้พวกนี้ได้เขามีวิธีการเอาเงินในกระเป๋าของเฮามีทักษะในการเอาเงินในธนาคารของเฮาได้อีเมเดอร์ไปโทษให้เขาได้บางคนก็ได้โอ้ยกว่าสิทอนใดก็ใช้เวลาหึงเนาะหลายชั่วโมงเขาคือเก่งเนาะอีเมลเนาะเก่งได้ในการคิดตัวเขาเนาะแล้วก็กว่าที่เราจะเก็บเงินได้ใช้เวลานานมากมาติดตามอีกข่าวที่น่าสนใจสำหรับมื้อนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับเรื่องของ3ล้อไฟฟ้าโอ้ย3ล้อไฟฟ้านี่เขามีการไปติดตามผลการเขาเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็ผลสถิติของการใช้รถไฟฟ้าโดยผู้สูงอายุแล้วได้ตายสองเท่าพอดีไหมเอ่ยตายสองเท่านะครับการใช้รถ3ล้อไฟฟ้าเป็นยานพาหนะซึ่งวัยอายุเยอะๆนะวัยเก่าเขาบอกวัยเก่านี่นะครับมักใส่ได้ฮิตขนาดเลยรถไฟฟ้าเนาะซึ่งก็เขาก็มีสถิติประสบอุบัติเหตุทางถนนขึ้นนะครับเพราะเป็นอย่างจังไซสามล้อไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีหลายคนก็บอกว่ามันสะดวกสบายแต่มันมีอันตรายแฝงอยู่นะครับจนหลายคนตอนนี้ขนานนามว่ารถเร่งมรดก เป็นอย่างยังลอยเล้งมรดกโยคนสูงอายุมรดกหลายเนี่ยเนาะคนวัยคนรุ่นใหม่เขาก็จะได้มรดกแล้วเขาเลยให้ฉายาว่ารถเร่งมรดกลูกหลานก็ซื้อสามล้อเครื่องให้ปู่ย่าตายายไปอันขี้ล่ะเขาก็มักแล้วเนาะพี่น้องครับอันนี้ก็เปิดสถิติผู้สูงอายุที่สูญเสียจากอุบัติเหตุรถทางถนนพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและข้อควรระวังจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับข้อมูลสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเผยตัวเลขผู้สูงอายุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพุ่งขึ้นเป็น2เท่าโดยเทียบกับปี2561ถึงปี2567ที่ผ่านมาโดยพบกิจกรรมการเกิดอุบัติเหตุมีสัดส่วนเสียชีวิต 81% นะครับเสียจากการเป็นผู้ขับขี่ 13.6 เสียชีวิตจากการเป็นผู้โดยสาร 4.9 เสียชีวิตขณะเดินเท้าเดินเท้าจะซื้อกระต่ายอันนี้ผู้สูงอายุนะครับ
โดยพาหนะที่เป็นต้นเหตุหลักแห่งความสูญเสียคือรถจักรยานยนต์สูงถึง182มอเตอร์ไซค์รวมถึงรถ3ล้อไฟฟ้าที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันอันนี้ 82% รวมไปถึง3ล้อไฟฟ้าด้วยนะรถไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งก็มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายประกอบกับมีพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนของผู้ขับขี่ครับพี่น้องครับเขาก็บอกว่ารถไฟฟ้านี่3ล้อไฟฟ้านี่ไม่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้เพราะฉะนั้นจึงตกอยู่ในสถานะสูญญากาศทางกฎหมายไร้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหากนำออกไปขับขี่บนถนนหลวงหรือถนนสายหลักก็จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทออกไปใช้กับถนนหลักได้มีน้องที่ขี่ไปโบนสายสกลนครนครพนมหรือทางสาธารณประโยชน์อื่นๆนี่เสียค่าปรับได้สูงสุด 10,000 บาทแต่ภาพที่เห็นในสังคมปัจจุบันกับพบพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุบ่อยครั้งโดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะหนึ่งละขับออกถนนหลวงและขับแช่ขวาด้วยความเร็วที่ไม่สมดุลกับรถใหญ่ทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรสองขับย้อนสอนไม่เคารพกฎจราจรมองว่าระยะทางใกล้ๆบ่เป็นอย่างดอกแต่เสี่ยงถูกเฉี่ยวชนสูงครับสามขับตัดหน้ารถคันอื่นในระยะห่างผิดพลาดจากสายตาที่เสื่อมสภาพตามวัยมันอยู่ไกลอยู่ดอกเลี้ยวไปเรื่อยว่าสันใดสายตาบางคนก็คิดโตได้เนาะขนาดสายตาดีก็ยังกะคำนวณผิดอยู่เด้รถมาไวมาสานะมันไกลมันไกลนะอันนี้คำนวณผิดได้ระยะห่างผิดพลาดเพราะวัยของเราสี่ขาดอุปกรณ์เซฟตี้ไม่มีตัวช่วยเซฟชีวิตในยามเกิดอุบัติเหตุนะครับห้าอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุของรถสามล้อไฟฟ้าในผู้สูงอายุอันนี้ก็มีปัญหาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของหมวกกันน็อกป้องกันการกระแทกที่ศีรษะไม่มีเข็มขัดนิรภัยยึดตามลำตัวไม่ให้หลุดออกจากตัวรถก็ไม่มีล้อกันหงายป้องกันรถพลิกคว่ำเมื่อขึ้นทางชันหรือออกตัวแรงก็ไม่มีอันนี้ก็มีปัญหาแล้วก็ที่วางแขนและเบาะพยุงข้างช่วยประคองการทรงตัวของผู้สูงวัยอันนี้ก็มีปัญหาและบางที่ก็ไม่มีนอกจากนั้นยังมีเรื่องของไฟครับไฟพร้อมเสียงสัญญาณเตือนเพิ่มการมองเห็นและส่งสัญญาณเตือนรถคันอื่นอันนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบเลี้ยวกระทันหันย้อนสอนและตัดหน้ารถคันอื่นอันนี้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทางข่าวค้นคนพุทัยก็ฝากความห่วงใยมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาผู้สูงวัยหรือวัยเก่าที่ชอบใช้รถสามล้อเครื่องหรือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเรือโดยสารลำหนึ่งขาดการติดต่อกลางทะเลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายนายไอปูตูสุเดยานาหัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาชินของอินโดนีเซียครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอลโก้ทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ทำกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันนะครับทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งสำคัญเนื่องจากว่าเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงครับนี่ก็ที่อินโดนีเซียโอ้มีเกาะหลายเนาะ 17,000 เกาะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามที่จังหวัดปาลาวันปาลาวันนี้ก็คือฟิลิปปินส์ครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไปเพิ่มอีก41รายนะครับทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย76รายแล้วแล้วก็มีผู้สูญหายกว่า13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนนะครับพี่น้องครับโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์
ก็ยังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือดังกล่าวได้ในตอนนี้ครับยูเครนครับยูเครนเตรียมรับมือกับฤดูหนาวอันโหดร้ายที่จะมาถึงนี้นะครับคาดการณ์ว่ายูเครนนั้นจะมีความหนาวเหน็บอันโหดร้ายมากยิ่งขึ้นและก็รัสเซียก็ยังพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศก็ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตงบประมาณที่กำลังเผชิญอยู่ของประเทศยูเครนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับข่าวคนคนไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วคุณคนไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาเรียอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาที่ถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซล BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: แต่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษยชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มอยู่นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอัน

ียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมกต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนบนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพงศ์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนุ่มนอบเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: ื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมียนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นหนึ่งสองดาบที่สองคือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกินสามพระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วงสี่แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5. พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน 6. เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ 7. พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาทนมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของเจ้าเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมออนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเยบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษย์เสชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ 1. คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ 2. ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน 3. พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง 4. แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ 5. พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน 6. เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ 7. พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาเรียอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเยบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพงก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจรและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115
3: ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ปีลาตสั่งให้นำพระเยซูเจ้าไปเคี่ยนบรรดาทหารนำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรให้พระองค์ทรงเสื้อคลุมสีแดงทหารเข้ามาหาพระองค์และพูดว่ากษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญแล้วตบพระพักพระองค์ปีลาตออกมาข้างนอกอีกครั้งหนึ่งพูดกับคนเหล่านั้นว่าดูเถิดเรานำชายผู้นี้ออกมาให้ท่านรู้ว่าเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จออกมาข้างนอกทรงมงกุฎน้ำและเสื้อคลุมสีแดงปีลาตพูดกับประชาชนว่านี่คือคนคนนั้นเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่าเอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขนปีลาตสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำเขาไปตรึงกางเขนกันเองเถิดเพราะเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดชาวยิวตอบว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาต้องตายเพราะตั้งตนเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อปีลาตได้ยินถ้อยคำนี้ก็มีความกลัวมากขึ้นจึงเข้าไปในจวนอีกถามพระเยซูเจ้าว่าท่านมาจากไหนพระเยซูเจ้าไม่ตรัสตอบแต่ประการใดปีลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่อยากพูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจจะปล่อยท่านก็ได้จะตรึงกางเขนท่านก็ได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: ท่านไม่มีอำนาจใดเหนือเราเลยถ้าท่านไม่ได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนดังนั้นผู้ที่มอบเราให้ท่านก็มีบาปมากกว่าท่าน

0: พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิต
1: นับตั้งแต่นั้นปีลาตพยายามหาทางปล่อยพระองค์ชาวยิวตะโกนว่าถ้าท่านปล่อยผู้นี้ไปท่านก็ไม่เป็นมิตรของพระจักรพรรดิผู้ใดตั้งตนเป็นกษัตริย์ก็เป็นศัตรูของพระจักรพรรดิเมื่อปีลาตได้ยินถ้อยคำเหล่านี้จึงสั่งให้นำพระเยซูเจ้าออกมาข้างนอกให้นั่งบนบัลลังก์พิพากษาในสถานที่ที่เรียกว่าลานศิลาภาษาฮีบรูว่ากับบาทาวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองปัสกาเวลาประมาณเที่ยงวันปีลาตบอกชาวยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาเหล่านั้นตะโกนว่าเอาตัวไปเอาตัวไปตรึงกางเขนปีลาตถามเขาว่าจะให้เราตรึงกางเขนกษัตริย์ของท่านหรือบรรดาหัวหน้าสมณะตอบว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากพระจักรพรรดิปีลาตจึงมอบพระองค์ให้เขาเหล่านั้นนำไปตรึงกางเขน

0: พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
1: บรรดาทหารนำพระเยซูเจ้าไปประหารพระองค์ทรงแบกไม้กางเขนเสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกระโหลกภาษาฮีบรูว่ากลโกธาเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่นพร้อมกับนักโทษอีกสองคนอยู่คนละข้างพระเยซูเจ้าทรงอยู่ตรงกลางปิลาตเขียนป้ายประกาศติดไว้บนไม้กางเขนเป็นข้อความว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของชาวยิวชาวยิวจำนวนมากได้อ่านป้ายประกาศนี้เพราะสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงนั้นอยู่ใกล้กรุงและป้ายประกาศนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูลาตินและกรีกบรรดาหัวหน้าสมณะของชาวยิวกล่าวกับปีลาตว่าอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของชาวยิวแต่จงเขียนว่าคนนี้ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวปีลาตอบว่าเขียนแล้วก็แล้วไปเถอะ
0: ทหารแบ่งฉลองพระองค์
1: เมื่อบรรดาทหารตรึงพระเยซูเจ้าแล้วก็นำฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็น4ส่วนนำไปคนละส่วนส่วนเสื้อยาวของพระองค์นั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดตั้งแต่คอจนถึงชายเสื้อเขาจึงพูดกันว่าเราอย่าแบ่งเสื้อตัวนี้เลยเราจับสลากกันเถิดดูว่าใครจะได้ดังนี้ก็เป็นจริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าพวกเขานำเสื้อผ้าของข้าพเจ้ามาแบ่งกันและจับสลากเสื้อยาวของข้าพเจ้าบรรดาทหารก็ทำเช่นนี้
0: พระเยซูเจ้ากับพระมารดา
1: พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่า
0: แม่นี่คือลูกของแม่
1: แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่าน
0: ี่คือแม่ของท่าน
1: นับตั้งแต่นั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
0: พระเยซูเจ้าสิ้นพระชน
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วจึงตรัสว่า
0: เรากระหาย
1: พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเป็นจริงด้วยที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน้ำองุ่นเปรี้ยวเต็มวางอยู่ทหารจึงใช้ฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายกิ่งหูศพยื่นถึงพระโอษฐ์พระเยซูเจ้าทรงจิบน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้วตรัสว่า
0: สำเร็จบริบูรณ์แล้ว
1: พระองค์ทรงเอนพระเศียรสิ้นพระชน

0: ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า
1: วันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองชาวยิวไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กางเขนในวันซาบาโตเพราะวันซาบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงขออนุญาตปีลาตให้ทุบขาผู้ที่ถูกตรึงและนำศพไปบรรดาทหารทุบขาคนทั้งสองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างของพระวรกายของพระองค์โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันทีผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยานคำพยานของเขาน่าเชื่อถือเขารู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อข้อความในพระคัมภีร์เป็นจริงว่ากระดูกของเขาจะไม่หักแม้เพียงชิ้นเดียวและข้อความอีกตอนหนึ่งว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่เขาแทง
0: การฝังพระศพ
1: หลังจากนั้นโยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นศิษย์ลับๆคนหนึ่งของพระเยซูเจ้าเพราะกลัวชาวยิวขออนุญาตปีลาตอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงปีลาตก็อนุญาตเขาจึงมาอัญเชิญพระศพลงนิโคเดมัสซึ่งก่อนนั้นเคยมาเฝ้าพระองค์เวลากลางคืนก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมที่ผสมด้วยมดยอกและว่านหางจระเข้หนักประมาณ100ปอนด์ทั้งสองคนอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าใช้ผ้าพันพระศพพร้อมกับใส่เครื่องหอมตามประเพณีฝังศพของชาวยิวสถานที่ที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งสวนนี้มีคูหาขุดใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ฝังผู้ใดเลยเขาจึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ที่นั่นเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองของชาวยิวและคูหาอยู่ใกล้

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่15กันยายนระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่5ข้อ7ถึง9ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานทูลขอคร่ำครวญแล้วร่ำไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้พระเจ้าทรงสดับเพราะความเคารพยำเกรงของพระเยซูเจ้าถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมานและเมื่อทรงกระทำภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทรงเป็นผู้บันดาลความรอดพ้นนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนวุญญรบทที่19ข้อ25ถึง27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านนับตั้งแต่นั้นสิทธิ์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรทำการระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์พระศาสนาจักรคาทอลิกบรรจุฉลองแม่พระระทมทุกข์ลงในปฏิทินพิธีกรรมต่อจากวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความทุกข์ทรมานที่พระแม่มารีได้รับในชีวิตของพระแม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรถือว่าพระแม่มารีเป็นผู้ร่วมงานใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าในการช่วยโลกให้รอดพ้นผ่านทางความทุกข์ทรมานที่มีกางเขนเป็นเครื่องหมายความศรัทธาต่อความทุกข์เจ็ดประการเป็นศรัทธาของคริสตชนมาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจภาพแม่พระระทมทุกข์มีที่ศิลปินวาดมักเป็นรูปของพระแม่ที่มีน้ำตาไหลออกมาและที่ดวงหทัยมีดาบเจ็ดเล่มปักอยู่โดยรอบและมีพระโลหิตไหลออกมาสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญปิโอที่10เป็นผู้กำหนดให้ฉลองแม่พระระทมทุกข์ตกในวันที่15กันยายนของทุกปีหลังวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนความทุกข์7ประการของแม่พระได้มาจากตัวบทพระวรสาร7ตัวบทซึ่งนำมาใช้เป็นบทรำพึงในขณะที่สวดสายประคำแม่พระระทมทุกข์หลังจากที่อ่านบทรำพึงตัวบทพระคัมภีร์แล้วก็สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายหนึ่งจบและสวดบทวันทามารีเจ็ดจบในแต่ละบทรำพึงบทรำพึงทั้งเจ็ดบทได้แก่บทรำพึงที่หนึ่งคำทำนายของซิเมโอนซิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีพระมารดาว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้นและเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้านเพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผยส่วนท่านดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่านบทรำพึงที่สองพระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ทารกผู้บริสุทธิ์ถูกประหาร เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้วทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่านเพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตบทรำพึงที่3พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมจารย์เมื่อวันฉลอง สิ้นสุดลงทุกคนก็เดินทางกลับแต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทางเมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้วโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จักเมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อตามหาพระองค์ที่นั่นบทรำพึงที่4พระแม่มารีพบกับพระเยซูเจ้าขณะแบกกางเขนสู่เขากันวาริโอบทรำพึงที่5พระเยซูเจ้ากับพระมารดาที่ยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาบทรำพึงที่6ทหารเอาหอกแทงพระศีรษะของพระเยซูเจ้าและการเชิญพระศพลงจากกางเขนครั้นถึงเวลาเย็นคนมั่งมีชาวอริมาเทียคนหนึ่งชื่อโยเซฟมาที่นั่นเขาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยเขาไปพบปิลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซูเจ้าปิลาตจึงสั่งให้มอบพระศพแก่เขาโยเซฟเชิญพระศพลงมาห่อด้วยผ้าป่านสะอาดบทรำพึงที่7โยเซฟชาวอริมาเทียนำพระศพของพระเยซูเจ้าไปฝังไว้ในพระคูหาทั้งสองคนอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าใช้ผ้าพันพระศพพร้อมกับใส่เครื่องหอมตามประเพณีฝังศพของชาวยิวสถานที่ที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งสวนนี้มีคูหาขุดใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ฝังผู้ใดเลยเขาจึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ที่นั่นเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองของชาวยิวและคูหาอยู่ใกล้ท่านผู้ฟังครับกางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานและความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่พระเจ้าทรงนำเอาสัญลักษณ์ที่น่ากลัวนี้มาเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรอดพ้นสำหรับมนุษยชาติโดยยอมให้มนุษย์นำพระบุตรของพระองค์ไปตอกตรึงติดไว้ดังนั้นเส้นทางแห่งไม้กางเขนหรือเส้นทางแห่งความทุกข์ที่บุคคลน้อมรับด้วยความเต็มใจได้กลับเป็นเส้นทางแห่งความรอดพ้นตามที่พระแม่มารีทรงประทานแบบอย่างไว้ให้ข้าแต่พระแม่ผู้ระทมทุกข์โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเทอญขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทาน

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00 น
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาเรียอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
3: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BEC เป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ๆ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: ปีลาตสั่งให้นำพระเยซูเจ้าไปเคี่ยนบรรดาทหารนำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรให้พระองค์ทรงเสื้อคลุมสีแดงทหารเข้ามาหาพระองค์และพูดว่ากษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญแล้วตบพระพักพระองค์ปีลาตออกมาข้างนอกอีกครั้งหนึ่งพูดกับคนเหล่านั้นว่าดูเถิดเรานำชายผู้นี้ออกมาให้ท่านรู้ว่าเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จออกมาข้างนอกทรงมงกุฎน้ำและเสื้อคลุมสีแดงปีลาตพูดกับประชาชนว่านี่คือคนคนนั้นเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่าเอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขนปีลาตสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำเขาไปตรึงกางเขนกันเองเถิดเพราะเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดชาวยิวตอบว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาต้องตายเพราะตั้งตนเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อปีลาตได้ยินถ้อยคำนี้ก็มีความกลัวมากขึ้นจึงเข้าไปในจวนอีกถามพระเยซูเจ้าว่าท่านมาจากไหนพระเยซูเจ้าไม่ตรัสตอบแต่ประการใดปีลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่อยากพูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจจะปล่อยท่านก็ได้จะตรึงกางเขนท่านก็ได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: ท่านไม่มีอำนาจใดเหนือเราเลยถ้าท่านไม่ได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนดังนั้นผู้ที่มอบเราให้ท่านก็มีบาปมากกว่าท่าน

0: พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิต
1: นับตั้งแต่นั้นปีลาตพยายามหาทางปล่อยพระองค์ชาวยิวตะโกนว่าถ้าท่านปล่อยผู้นี้ไปท่านก็ไม่เป็นมิตรของพระจักรพรรดิผู้ใดตั้งตนเป็นกษัตริย์ก็เป็นศัตรูของพระจักรพรรดิเมื่อปีลาตได้ยินถ้อยคำเหล่านี้จึงสั่งให้นำพระเยซูเจ้าออกมาข้างนอกให้นั่งบนบัลลังก์พิพากษาในสถานที่ที่เรียกว่าลานศิลาภาษาฮีบรูว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองปัสกาเวลาประมาณเที่ยงวันปีลาตบอกชาวยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาเหล่านั้นตะโกนว่าเอาตัวไปเอาตัวไปตรึงกางเขนปีลาตถามเขาว่าจะให้เราตรึงกางเขนกษัตริย์ของท่านหรือบรรดาหัวหน้าสมณะตอบว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากพระจักรพรรดิปีลาตจึงมอบพระองค์ให้เขาเหล่านั้นนำไปตรึงกาง

0: ทษอีกสองคนอยู่คนละข้างพระเยซูเจ้าทรงอยู่ตรงกลางปิลาตเขียนป้ายประกาศติดไว้บนไม้กางเขนเป็นข้อความว่าเยซูชาวนาซาเรธกษัตริย์ของชาวยิวชาวยิวจำนวนมากได้อ่านป้ายประกาศนี้เพราะสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงนั้นอยู่ใกล้กรุงและป้ายประกาศนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูลาตินและกรีกบรรดาหัวหน้าสมณะของชาวยิวกล่าวกับปิลาตว่าอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของชาวยิวแต่จงเขียนว่าคนนี้ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวปิลาตอบว่าเขียนแล้วก็แล้วไปเถอะ
1: ทหารแบ่งฉลองพระองค์
0: เมื่อบรรดาทหารตรึงพระเยซูเจ้าแล้วก็นำฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนำไปคนละส่วนส่วนเสื้อยาวของพระองค์นั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดตั้งแต่คอจนถึงชายเสื้อเขาจึงพูดกันว่าเราอย่าแบ่งเสื้อตัวนี้เลยเราจับสลากกันเถิดดูว่าใครจะได้ดังนี้ก็เป็นจริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าพวกเขานำเสื้อผ้าของข้าพเจ้ามาแบ่งกันและจับสลากเสื้อยาวของข้าพเจ้าบรรดาทหารก็ทำเช่นนี
1: ้พระเยซูเจ้ากับพระมารดา
0: พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่า
1: แม่นี่คือลูกของแม
0: ่แล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่าน
1: ี่คือแม่ของท่าน
0: นับตั้งแต่นั้นสิทธิ์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
1: พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม
0: ์หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วจึงตรัสว่า
1: เรากระหาย
0: พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเป็นจริงด้วยที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน้ำองุ่นเปรี้ยวเต็มวางอยู่ทหารจึงใช้ฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายกิ่งหูศพยื่นถึงพระโอษฐ์พระเยซูเจ้าทรงจิบน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้วตรัสว่า
1: สำเร็จบริบูรณ์แล้ว
0: พระองค์ทรงเอนพระเศียรสิ้นพระชนม์

0: ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า
1: วันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองชาวยิวไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กางเขนในวันซาบาโตเพราะวันซาบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงขออนุญาตปีลาตให้ทุบขาผู้ที่ถูกตรึงและนำศพไปบรรดาทหารทุบขาคนทั้งสองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างของพระวรกายของพระองค์โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันทีผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยานคำพยานของเขาน่าเชื่อถือเขารู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อข้อความในพระคัมภีร์เป็นจริงว่ากระดูกของเขาจะไม่หักแม้เพียงชิ้นเดียวและข้อความอีกตอนหนึ่งว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่เขาแทง
0: การฝังพระศพ
1: หลังจากนั้นโยเซฟชาวอาริมาธ

เอียซึ่งเป็นศิษย์ลับๆคนหนึ่งของพระเยซูเจ้าเพราะกลัวชาวยิวขออนุญาตปีลาตอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงปีลาตก็อนุญาตเขาจึงมาอัญเชิญพระศพลงนิโคเดมัสซึ่งก่อนนั้นเคยมาเฝ้าพระองค์เวลากลางคืนก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมที่ผสมด้วยมดยอกและว่านหางจระเข้หนักประมาณ100ปอนด์ทั้งสองคนอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าใช้ผ้าพันพระศพพร้อมกับใส่เครื่องหอมตามประเพณีฝังศพของชาวยิวสถานที่ที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งสวนนี้มีคูหาขุดใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ฝังผู้ใดเลยเขาจึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ที่นั่นเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองของชาวยิวและคูหาอยู่ใกล้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนบนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกุหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษยชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่15กันยายนระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่5ข้อ7ถึง9ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพบนแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานทูลขอคร่ำครวญและร่ำไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นความตายได้พระเจ้าทรงสดับเพราะความเคารพยำเกรงของพระเยซูเจ้าถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมานและเมื่อทรงกระทำภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทรงเป็นผู้บันดาลความรอดพ้นนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนวุญยอนบทที่19ข้อ25ถึง27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านนับตั้งแต่นั้นสิทธิ์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรทำการระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์พระศาสนาจักรคาทอลิกบรรจุฉลองแม่พระระทมทุกข์ลงในปฏิทินพิธีกรรมต่อจากวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความทุกข์ทรมานที่พระแม่มารีได้รับในชีวิตของพระแม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรถือว่าพระแม่มารีเป็นผู้ร่วมงานใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าในการช่วยโลกให้รอดพ้นผ่านทางความทุกข์ทรมานที่มีกางเขนเป็นเครื่องหมายความศรัทธาต่อความทุกข์เจ็ดประการเป็นศรัทธาของคริสตชนมาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจภาพแม่พระระทมทุกข์มีที่ศิลปินวาดมักเป็นรูปของพระแม่ที่มีน้ำตาไหลออกมาและที่ดวงหทัยมีดาบเจ็ดเล่มปักอยู่โดยรอบและมีพระโลหิตไหลออกมาสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญปิโอที่10เป็นผู้กำหนดให้ฉลองแม่พระระทมทุกข์ตกในวันที่15กันยายนของทุกปีหลังวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนความทุกข์7ประการของแม่พระได้มาจากตัวบทพระวรสาร7ตัวบทซึ่งนำมาใช้เป็นบทรำพึงในขณะที่สวดสายประคำแม่พระระทมทุกข์หลังจากที่อ่านบทรำพึงตัวบทพระคัมภีร์แล้วก็สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายหนึ่งจบและสวดบทวันทามารีเจ็ดจบในแต่ละบทรำพึงบทรำพึงทั้งเจ็ดบทได้แก่บทรำพึงที่หนึ่งคำทำนายของซิเมโอนซิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีพระมารดาว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้นและเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้านเพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผยส่วนท่านดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่านบทรำพึงที่2พระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ทารกผู้บริสุทธิ์ถูกประหาร เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้วทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่านเพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตบทรำพึงที่3พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมจารย์เมื่อวันฉลอง สิ้นสุดลงทุกคนก็เดินทางกลับแต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทางเมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้วโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จักเมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อตามหาพระองค์ที่นั่นบทรำพึงที่4พระแม่มารีพบกับพระเยซูเจ้าขณะแบกกางเขนสู่เขากันวาริโอบทรำพึงที่5พระเยซูเจ้ากับพระมารดาที่ยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาบทรำพึงที่6ทหารเอาหอกแทงพระศีข้างของพระเยซูเจ้าและการเชิญพระศพลงจากกางเขนครั้นถึงเวลาเย็นคนมั่งมีชาวอริมาเทียคนหนึ่งชื่อโยเซฟมาที่นั่นเขาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยเขาไปพบปิลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซูเจ้าปิลาตจึงสั่งให้มอบพระศพแก่เขาโยเซฟเชิญพระศพลงมาห่อด้วยผ้าป่านสะอาดบทรำพึงที่7โยเซฟชาวริมาเทียนำพระศพของพระเยซูเจ้าไปฝังไว้ในพระคูหาทั้งสองคนอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าใช้ผ้าพันพระศพพร้อมกับใส่เครื่องหอมตามประเพณีฝังศพของชาวยิวสถานที่ที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งสวนนี้มีคูหาขุดใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ฝังผู้ใดเลยเขาจึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ที่นั่นเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองของชาวยิวและคูหาอยู่ใกล้ท่านผู้ฟังครับกางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานและความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่พระเจ้าทรงนำเอาสัญลักษณ์ที่น่ากลัวนี้มาเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรอดพ้นสำหรับมนุษยชาติโดยยอมให้มนุษย์นำพระบุตรของพระองค์ไปตอกตรึงติดไว้ดังนั้นเส้นทางแห่งไม้กางเขนหรือเส้นทางแห่งความทุกข์ที่บุคคลน้อมรับด้วยความเต็มใจได้กลับเป็นเส้นทางแห่งความรอดพ้นตามที่พระแม่มารีทรงประทานแบบอย่างไว้ให้ข้าแต่พระแม่ผู้ระทมทุกข์โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเทอญขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทาน

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: ต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทอ่านจากปรวรสารนปุญญรบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป

ถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้

0: เอาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
2: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชิญในพระเจ้า
0: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชิญในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระ

0: ที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
1: และจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ

0: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
1: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับ

0: จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก

และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน

0: เถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจ

0: ที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: มิสานในเช้าวันนี้สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางนวรัตน์รถสวัสดีสิริครบ76ปีสุขสำราญครอบครัวป้าวาสนากาแก้วครอบครัวนางวารินมาตินครอบครัวอมรรัตน์ปีเตอร์สันอุทิศให้อังเยโลทองอินยอดแซบุญมามาริยาหันยงบรรทมยอนกองปีโรซาคัมปีเปโตรัตติชัยยอแซปมิตรชัยฟังซิสเซเวียชัยเชษกาแก้วโดมินิกวันทีมาทาแสวงยวงชวีอากาธาสีกายอนเสวยอนาจรอยู่แร่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ลงลับสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเด็กชายกิตชยาทุ่มใจน้องกันสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเทพนรงพุทธสาท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์ฉลองศาสนานามซิสเตอร์นภาพรบุญมีประเสริฐและซิสเตอร์เกศรว่องไวสุขสำราญให้กับคุณแม่น้อยคำเพียรพันวงศาโอกาสวันคล้ายวันเกิดภาวนาผู้สุขภาพของคุณพ่อประสงค์พ่อทวิศินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดบราเดอร์หลุยคุณพูนคุณเรเน่มิสเตอร์คาวเดโอแล้วก็คุณนกแล้วก็ผู้สุขภาพคุณลุงจิงด้วยสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์กุลคุณครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุทาวรครอบครัวคุณธินกรกิจเจริญและภาวนาผู้สุขภาพคุณธินกรด้วยสุขสำราญให้กับคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลสุขสำราญให้กับคุณแม่มิเรียมแม่มิเรียมแมกเนสบุญรักษาสมาชิกคณะสันปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญให้กับคุณแม่รัติยาทัตวิสัยสมาชิกคณะรังเขนของทะเลสุขสำราญให้คุณแม่โยวนาวนิดาถาวรสมาชิกคณะรังเขนของอุบลอุทิศให้กับดวงวิญญาณของพระคะแนนเรเนโตมาติโนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสสถิตว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญวงเสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาพัฒนาเปโตศักดาสกุลธวัฒน์คุณพ่อโควิดเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมริกาติพวันมริกานงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาเจรวันเกรุยางกูลคุณอรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงหวังวันคุณหมอยมแรนประสิทธิ์จันทาทิพย์มลาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเซิงเจริญผิวเกลี้ยงสุขสำราญให้กับเซอร์มาริโนแอนและก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนเซนปอนหนองคายภาวนาสุขภาพของกนันศรีนวลคุณนิสานาจสันนุสนโยซับสุรพลปลังกลางนางปิจพรอุดมเดชเอมอรแอนพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินอธิการชีลับซิสเตอร์เลืองจิตแล้วก็ซิสเตอร์กันดิกาอุทิศกับวิญญาณของยอนบัพติสแก้วมาริยาสุภาพเจริญพงศ์ปารูอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันจัมปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนแล้วก็ดวงวิญญาณของอันนาสีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจะให้เราลึกถึงแม่พระมหาทุกข์และที่มีส่วนร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้าและมีส่วนร่วมในการแผนการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าจนสำเร็จในตัวของพระเยซูเจ้าแล้วก็พระนางเองด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: สวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไภบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยให้พระชนนีทรงมีส่วนร่วมรับทรมานกับพระบุตรเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนโปรดให้พระศาสนาจักรมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระนางเพื่อสมจะได้มีส่วนร่วมกันกับคืนพระชนมชีพของพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูขณะที่พระเยซูเจ้าทรงประชนมชีพบนแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานทูลขอคร่ำครวญและร่ำไห้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้รอดพ้นความตายได้พระเจ้าทรงฟังเพราะความเคารพยำเกรงของพระเยซูเจ้าถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมานเมื่อและเมื่อทรงทําภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทรงเป็นผู้บันดาลความรอดคนนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์พระวาจาของพระเจ้า

ศิลาที่หลบภัยสำหรับข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการแข็งแกร่งที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงนำและชี้ทางให้ข้าพเจ้าเถิดเพราะทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์เชิญรับ

ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ากล่าวว่าพระองค์คือพระเจ้าของข้าพเจ้าวันเวลาของข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูและจากผู้ที่เบียดเบียนข้าพเจ้าเถิดเชิญรับ

าแต่พระนางมารีภูมิจารีผู้ได้รับพระพรแม้พระนางมิได้สิ้นพระชนม์แต่ก็ยังได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขีแถบเชิงกลางเขนของพระคริสตเจ้า

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นโจเซฟประหลาดใจในถ้อยคำที่กล่าวถึงพระกุมารพระนางมารีก็ทรงรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อซิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีพระมารดาว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้นและเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้านเพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผยส่วนท่านดาบจะทิ่มทะลุจิตใจของท่านพระวาจาของพระเจ้า

คณะสงฆ์คณะซิสเตอร์แล้วก็พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระผู้ละทมทุกข์หรือว่าแม่พระมหาทุกข์พี่น้องนะเด็กทุกวันนี้นะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็กส่วนมากไม่รู้จักความทุกข์นะอยู่ในความสบายนะพ่อแม่หลายๆคนเอาใจลูกของตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกไม่อยากให้ลูกลำบากจนหลายครั้งทำให้เด็กเองไม่รู้จักที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะฉะนั้นมีชีวิตที่สะดวกสบายเพราะว่าพ่อแม่มีลูกน้อยทุกวันนี้แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกทำให้หลายๆครั้งลูกเองก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรให้กับพ่อแม่นะความทุกข์ที่พ่อแม่มีนั้นเป็นความทุกข์นะที่พี่น้องเองซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวพ่อแม่ได้รับแล้วก็พยายามที่จะแบกความทุกข์แบกไม้กางเขนทุกวันแล้วก็เด็กอยู่อย่างสะดวกสบายจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตเมื่อมีปัญหาเล็กน้อยก็คิดว่าปัญหานั้นใหญ่โตเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่คงมีประสบการณ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเราแบกรับความทุกข์ของตัวเองความรับผิดชอบในครอบครัวแล้วยังไม่พอหลายครั้งและแบกปัญหาของลูกของเราแต่ละคนด้วยพี่น้องวันนี้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์นะความทุกข์ของแม่พระนะเป็นความทุกข์แท้แม่พระยินดีน้อมรับนะพร้อมกับร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้าในแผนการไถ่คู่ของพระองค์ตั้งแต่เกิดจนตายนะความทุกข์ของแม่พระที่เราเห็นก็คือตั้งแต่แม่พระได้รับคำทำนายจากซิเมโอนว่าดาบจะทิ่มแทงดวงใจของพระนางความทุกข์ที่แม่พระเองตั้งใจจะเป็นพรหมจรรย์นะมือตะวันทูตมาแจ้งข่าวให้กับแม่พระว่าต้องนะรับการบังเกิดของพระเยซูกุมารเจ้าในครรภ์ด้วยเดชะของพระจิตเจ้านะความทุกข์ที่พระกุมารหายไปในพระวิหารความทุกข์ที่แม่พระได้พบกับพระกุมารอีกครั้งหนึ่งในการออกตามหานะความทุกข์นะที่แม่พระได้เห็นพระเยซูเจ้ารับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนต่อหน้าต่อตาและความทุกข์ที่แม่พระเองได้จัดทำศพของพระเยซูเจ้าและสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าชีวิตของแม่พระเป็นแบบอย่างเป็นมนัสขีแห้งนะก็บอกว่ามนัสขีนั้นเป็นสองแบบนะมนัสขีที่หลั่งเลือดด้วยความตายแล้วก็มนัสขีที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แบกรับความเจ็บปวดต่างๆความทุกข์ทรมานต่างๆพร้อมกับพระเยซูเจ้าเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนะที่เป็นพ่อแม่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าเราทุกคนต้องแบกไม้กางเขนร่วมมหาทรมานกับพระเยซูเจ้านะความทุกข์ที่แม่พระมีตั้งแต่เกิดจนตายนะเป็นความทุกข์ที่แม่พระยินดีน้อมรับทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกวันเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นเด็กๆนะเด็กหลายคนนะไม่ใช่เด็กทุกคนที่พ่อแม่เอาใจหลายคนก็มีความทุกข์ตั้งแต่เด็กมีความรับผิดชอบนะช่วยพ่อแม่ทำงานทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้กับพ่อแม่ก็มีเยาวชนหลายคนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ใหญ่ทำงานช่วยพ่อแม่นะหาเงินหาทองมาให้กับครอบครัวและแบกรับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตมีความศรัทธาต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการที่เรามีความไว้ใจต่อพระเจ้าแบกรับกางเขนด้วยความยินดีติดตามพระเยซูเจ้าไปและสิ่งที่พี่น้องทำการติดตามของพี่น้องจะมาเกิดผลเมื่อเราสามารถเดินทางไปพบกับพระเจ้าและสิ่งที่พี่น้องทำสิ่งที่พี่น้องแบกกางเขนที่พี่น้องร่วมกับมหาทรมานของพระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนเป็นมงกุฎแห่งความยินดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอแม่พระเองซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราในการน้อมรับความเจ็บปวดและความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิตร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้านั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนเป็นต้นคุณพ่อคุณแม่จะได้มีกำลังใจในการแบกกางเขนพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและสักวันหนึ่งอาศัยหนทางของไม้กางเขนนั้นจะนำความยินดีนำมงกุฎแห่งความสุขความยินดีมาสู่ชีวิตของพี่น้องทุกคนนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดรับคำภาวนาและสักการะบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายเป็นการสรรเสริญพระนามของพระองค์ในโอกาสถวายเกียรติแด่พระนางมารีพรหมจารีซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณามอบให้เป็นมารดาน่ารักยิ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขณะที่พระนางประทับยืนอยู่แทบไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลได้จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพงทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นในวันฉลองพระนางมารีผู้ระทมทุกข์หรือแม่พระมหาทุกข์ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระพรแซ่สองสรรเสริญพระองค์เหตุว่าพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้พระบุตรทรงปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางทั้งโปรดให้พรหมจรรย์ของพระนางยังคงบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อกำเนิดองค์ความสว่างนิรันดรคือพระเยซูคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทพในก่อนร่วมกันแซ่สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่ามุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบี่ออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อกระเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมลำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงไว้พระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมีสาสุขสำราญเป็นพิเศษสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเทียนมาลงพุทธาท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์คุณป้ากวีคุณยายน้อยคุณยายคำเพียนพันวงศาและก็เด็กชายกิจชยาทุ่มใจน้องกันและผู้ที่มีศาสนานามซิสเตอร์นภาพรซิสเตอร์เกศรว่องไวโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมีสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระกิสเจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการไถ่มนุษยชาติให้รอดพ้นในโอกาสระลึกถึงพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานพร้อมกับพระบุตรแล้วขอกราบวอนขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าจนครบถ้วนเพื่อพระศาสนาจักรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

ทอ่านจากปรวรสารนปุญญรบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษยชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
2: ันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรม